0: ก้าเสมอเอสปันยอน1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เสมอเวเดอร์เบรเมน2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสบล็องที่เหลือ10คนชนะโอลิมปิกลียง2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสมอเรลินเซ่แพ้กิลวิเซน0-1สปอร์ติ้งบรากาแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน1-3และผลการแข่งขันฟุตบอลเอลิเดฟิซีลีกประเทศเนเธอร์แลนด์ PSV Eindhoven ชนะฮินเรนวีน2-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการชนะโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอีกาสวีเทคนักเทนนิสสาวชาวโปแลนด์มือ9ของโลกและเป็นมือ8ของรายการพิกล็อกไพ่เอลิเซ่เมอร์เทนคู่แข่งจากเบลเยียมมือ13ของรายการทั้ง2เซต6-7แทบเบรก0-7และ3-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: เวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาได้จงใช้เวลาให้คุ้มค่าและให้ความสำคัญกับเวลาของเราให้มากที่สุดร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลผู้ดำเนินรายการครับพบกันเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับอยู่ในช่วงห้วงเวลาที่ยังคงติดตามสถานการณ์ของฝนฟ้านะครับในช่วงนี้9ถึง13ตุลาคมประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมแล้วก็ร่องมรสุมนะครับโดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นพิเศษในช่วงวันที่10คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้11ตุลาคมครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างและอีสานตอนล่างภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13ตุลาคม2569นี้นะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและสูงมากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองชาวเรือโปรดระมัดระวังในการเดินเรือครับก็เป็นช่วงห้วงเวลาที่ยังมีความกังวลใจอยู่นะครับอันเนื่องมาจากฝนตกก่อนหน้านี้แล้วก็มีน้ำท่วมนะครับโอ้หลายท่านหลายคนก็คงจะได้ติดตามข่าวสารต่างๆเมื่อช่วงเย็นวานนี้นับว่าเป็นภาพข่าวที่น่า

2026พร้อมด้วยครอบครัวจำนวน5คนเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปครับโอ้ในชื่นใจชื่นใจกับครอบครัวอําลอยมากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นภาพที่เชื่อว่าครอบครัวอําลอยจะจดจําไปตราบนานเท่านานเลยทีเดียวเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับเยาวชนไทยที่อาจจะมีความสนใจในเรื่องของดนตรีเช่นเดียวกันนี้ครับไปดูในส่วนของนายกรัฐมนตรีครับได้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีของติมอร์เลสเตอย่างอบอุ่นกระชับมิตรภาพก่อนหารือเต็มคณะมุ่งขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการพัฒนาและก็ความร่วมมือระดับภูมิภาคเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาประมาณ 10:30 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับนายไกรราลาสานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตณทำเนียบรัฐบาลในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นมิตรจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้ร่วมหารือข้อราชการเต็มคณะณห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าครับทั้งสองฝ่ายก็ได้เห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์และก็ขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับติมอร์เลสเตในทุกมิติทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านทุนการศึกษาและการฝึกอบรมตลอดจนการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศโดยไทยยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของติมอร์เลสเตในด้านต่างๆขณะที่ติมอร์เลสเตพร้อมส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนของไทยในธุรกิจบริการและก็โครงสร้างพื้นฐานทั้งยังจะร่วมกันส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนและภูมิภาคโดยรวมครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่ทางรัฐบาลนะครับได้ประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันในช่วงเวลาที่มีนายกรัฐมนตรีจากเลสเตมาในครั้งนี้นะครับติมอร์เลสเตนะครับหลายท่านก็เฝ้าติดตามการซ้อมย่อยนะครับในการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับคือวันจริงนั้นก็คือวันที่6พฤศจิกายนครับซึ่งก็มีการซ้อมแล้วก็มีประชาชนที่สนใจติดตามรับชมการฝึกซ้อมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับตั้งแต่สะพานพระราม8จนถึงวัดอรุณราชวรารามโดยจะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับจนถึงวันพระราชพิธีวันที่6พฤศจิกายนนั้นนะครับกำหนดการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนตุลาคมนะครับในครั้งที่10นะครับจะอยู่ที่วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมครับติดตามรับชมกันได้ครับแล้วก็หลายท่านเองก็คงจะได้เห็นภาพที่พระราชินีนะครับได้ทรงฝึกบินเครื่องบินขับไล่กริปเพนเรียกว่าบินเดี่ยวนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโอ้ก็นับเป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์แล้วก็ได้รับกำลังพระราชหฤทัยนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารดีๆที่ปรากฏผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลายๆท่านก็ทรงต่อนะครับเป็นความชื่นใจว่าพระองค์นั้นทรงงามสมบรมราชินีอย่างแท้จริงครับไปดูเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยกองทัพบกโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกนะครับนำโดยพันเอกสิทธิชัยชัยวงศ์นำคณะสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังครับพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจาก
พันเอกอภิ

0: วัดอาทิตย์อนันต์ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่12แล้วก็ติดตามการช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านการแพทย์การแจกจ่ายถุงยางชีพการซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนการฟื้นฟูพื้นที่พร้อมกันนี้ก็ยังมีการมอบสิ่งของต่างๆนำพากำลังใจไปสู่พี่น้องประชาชนก็หวังว่าจะกลับมาเข้าสู่การใช้ชีวิตได้ตามปกติในเร็ววันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหน่วยงานต่างๆนะครับที่ให้การสนับสนุนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นนะครับอย่างเช่นกลุ่มบริษัท Unilever ประเทศไทยนะครับได้นำมามอบให้กับกองทัพบกเมื่อวานนี้ครับช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาที่ห้องรับรอง211กองบัญชาการกองทัพบกพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและก็สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากกลุ่มบริษัท Unilever ประเทศไทยโดยมีคุณณัฐทินีเนตรอัมไพกรรมการบริหารและที่ปรึกษาอาวุโสส่วนสื่อสารองค์กรสัมพันธ์และความยั่งยืนพร้อมคณะเป็นผู้แทนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและก็สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันจำนวน 218,370 ชิ้นอาทิผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกโอโม่น้ำยาซักผ้าบริสน้ำยาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ตน้ำยาล้างจานซันไลแล้วก็โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปคนอรวมมูลค่า 7,033,329 บาทเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ในขณะนี้ด้วยการรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและก็สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากกลุ่มบริษัท Unilever ประเทศไทยในครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดูแลช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทางนี้กองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกและหน่วยทหารในพื้นที่ก็ยังคงระดมสรรพกำลังยานพาหนะเพื่อนำอาหารน้ำดื่มยาเวชภัณฑ์แล้วก็สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันเข้าช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในทุกสถานการณ์ควบคู่กับการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงตามนโยบายทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับแล้วก็เยาวชนหรือว่าคนหนุ่มนะฮะคนที่ตั้งใจอยากจะมารับใช้ชาติตอนนี้อยู่ในห่วงช่วงเวลาในการเปิดรับสมัครพลทหารอาสา2570โอ้โหตอนนี้ยอดสมัครเนี่ยทะลุไปถึง 13,000 นายแล้วครับเดินหน้าเกินครึ่งเป้าหมายแล้วนะครับยอดผู้สมัครเมื่อวันก่อนนี่ก็ 13,000 เศษนะครับก็คิดเป็นร้อยละ52เศษแล้วนะครับเรียกว่าเกินครึ่งนะครับสะท้อนถึงความสนใจของคนรุ่นใหม่นะครับที่มองการเป็นทหารมากกว่าเพียงการรับราชการแต่เป็นโอกาสในการสร้างอนาคตให้กับตัวเองครับเฉพาะวันที่8ตุลาคมเมื่อวันก่อนนั้นนะครับมีผู้สมัครเพิ่มมาอีก222นายนะครับเพราะว่าการเป็นพลทหารอาสาไม่ใช่แค่การทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติแต่ว่าเป็น4ปีแห่งโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงก็มีโอกาสในเรื่องของการมีรายได้มีหลักประกันดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวโอกาสในการสร้างวินัยพัฒนาร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งโอกาสในการเพิ่มวุฒิการศึกษาเพิ่มทักษะเพิ่มวิชาชีพต่อยอดอนาคตแล้วก็โอกาสในการเลือกเส้นทางชีวิตหลังจากปลดประจำการทั้งรับราชการทำงานหรือว่าสร้างอาชีพของตัวเองนะเป็น4ปีที่ไม่ใช่เวลาที่เสียไปแต่ว่าเป็นเวลาที่ได้ใช้สร้างอนาคตได้นะครับก็เปิดรับสมัครไปจนถึง24มกราคม2570ครับคัดเลือกก็จะมีการคัดเลือกอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่มีผู้สมัครเข้าไปแล้วคัดเลือกครั้งที่1เนี่ยจะกำหนดวันที่28พฤศจิกายน2569นะครับวันนั้นเป็นวันเสาร์นะครับก็สนใจก็ติดต่อที่สสดีใกล้บ้านนะครับหรือไม่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือไม่ก็พิมพ์คำว่าสมัครพลทหารอาสา แล้วค้นหานะครับใน Google นี่ก็ได้ง่ายดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นรายละเอียดต่างๆที่ประชาสัมพันธ์ฝากเอาไว้ในโลกออนไลน์มากมายครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับมีวันสำคัญหลายวันครับคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะในวันอันใกล้นี้13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือวันนวมินทรมหาราชก็เป็นวันหยุดราชการนะครับปวงชนชาวไทยยังคงน้อมรำลึกถึงพระองค์นะครับพระราชาที่ยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาแล้วก็23ตุลาคมวันปิยมหาราชเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยมหาราชนะครับก็พระองค์ก็คือพระมหาราชหรือพระมหาราชาผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยเช่นเดียวกันนะครับสมกับคำที่ว่าปิยมหาราชนั่นเอง21ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยครับนอกจากนั้นก็ถ้าเป็นวันสำคัญทางเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา26ตุลาคมวันออกพรรษาครับก็ใกล้ที่จะถึงช่วงฤดูกฐินนะครับก็คือหลังจากออกพรรษาไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่27เป็นต้นไป1เดือนนั้นก็จะมีทั้งกฐินราชกฐินหลวงกฐินพระราชทานนะครับให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันก็หวังใจนะครับว่าในช่วงออกพรรษาแล้วน้ำลดลงแล้วกิจการงานบุญในช่วงฤดูกฐินก็คงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับหมู่บ้านต่างๆที่น้ำท่วมขังก่อนหน้านี้ก็ลดลงนะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านฟลอราวิวร่มเกล้าอ่ะนะครับที่ก่อนหน้านี้โอ้โหเรียกว่าเป็นพื้นที่รับน้ำเต็มๆเลยนะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากนะครับซึ่งเมื่อวันก่อนนี้เมื่อวานนี้เองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญพร้อมด้วยปลัดกรุงเทพมหานครนายไทยวุฒิขันแก้วนะครับก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การฟื้นฟูพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังหมู่บ้านฟลอราวิวนะครับเขตหนองจอกเป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับโดยพบความคืบหน้าของการดำเนินงานทั้ง2พื้นที่ทั้งการเร่งจัดการขยะชิ้นใหญ่หลังน้ำลดแล้วก็การระบายน้ำออกจากชุมชนที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังซึ่งภารกิจแรกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะก็ได้ติดตามการจัดการขยะชิ้นใหญ่บริเวณลานรวบรวมขยะของการเคหะแห่งชาติพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าซึ่งมีการระดมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถแทรกเตอร์รถตักรถขุดและรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าขนย้ายขยะแล้วก็สิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยตั้งเป้าจัดการขยะสะสมให้แล้วเสร็จภายใน2วันครับเพื่อเร่งคืนพื้นที่แล้วก็สภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยให้ประชาชนครับการดำเนินงานนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะครับเช่นกรุงเทพมหานครภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายจิตอาสาจังหวัดนครราชสีมามาช่วยด้วยนะครับโดยมีผู้ประกอบการนะครับเช่น SD LG Maxani World Tractor แล้วก็บริษัทพลังไทยจำกัดนะครับร่วมสนับสนุนเครื่องจักรแล้วก็ยานพาหนะจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนย้ายแล้วก็จัดการขยะจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลนะครับท่านก็กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการและจิตอาสาจากจังหวัดนครราชสีมาที่นำกำลังคนแล้วก็เครื่องจักรมาช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพมหานครพร้อมกับเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดมีความสำคัญไม่ต่างจากการช่วยเหลือในช่วงที่เกิดอุทกภัยเพราะว่าประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติก็ต่อเมื่อสภาพแวดล้อมและพื้นที่ชุมชนได้รับการฟื้นฟูอย่างทั่วถึงครับเอาละครับก็คงจะเป็นข่าวดีนะครับของชาวร่มเกล้าโดยเฉพาะหมู่บ้านฟลอราวิวนะครับที่โอ้ประสบวิกฤตอย่างหนักเลยก่อนหน้านี้ครับสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์แห่งบุญนะสัปดาห์แห่งความอิ่มใจหลายท่านบอกว่าจะกินเจนะฮะเทศกาลกินเจมาถึงในแต่ละปีก็หลายท่านหลายคนก็ตั้งอกตั้งใจที่อยากจะได้ความเป็นสิริมงคลกลับมาดูแลร่างกายนะฮะดูแลจิตใจเท เทศกาลกินเจ2569ก็อยู่ระหว่างวันนี้นะครับวันที่10ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้รวม9วันด้วยกันนะครับวันเมื่อวานนี้วันที่9เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นวันล้างท้องนะฮะเป็นวันที่เริ่มปรับร่างกายลดเนื้อสัตว์แล้วก็วันเริ่มต้นวันแรกของเทศกาลก็คือวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมขึ้น1ค่ำเดือน9นะครับวันสิ้นสุดเทศกาลก็คือวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569ขึ้น9ค่ำเดือน9วันออกเยก็คือวันจันทร์ที่19ตุลาคมคือกลับมารับประทานอาหารได้ตามปกติก็ขออนุโมทนานะครับทุกท่านที่มีความตั้งใจดีๆในการดูแลร่างกายนะดูแลจิตใจนะครับเรียกว่าเจทั้งกายเจทั้งใจนะครับเพื่อที่จะได้ให้ชีวิตได้มีความสุขที่ละเอียดประณีตนะครับลดการรับประทานเนื้อสัตว์บ้างก็ทำให้ร่างกายดีขึ้นนะครับหลายท่านว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นกำลังใจกองทัพบกแล้วก็จิตอาสานะครับก็ยังคงลงพื้นที่ในทุกๆจุดตอนนี้กรุงเทพมหานครก็เปิดรับสมัครจิตอาสานะครับในการร่วมเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนริหาร่มเกล้าอย่างที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ฝากประชาสัมพันธ์มาโดยเฉพาะสำนักงานเขตลาดกระบังนะครับสามารถติดต่อได้ที่กองอำนวยการฟื้นฟูบริเวณหน้าสวน60พรรษานะครับฝากหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ด้วยนี่นะครับก็คือ0924974456อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0655289152นะครับอันนี้เป็นข้อมูลข่าวฝากจากสำนักงานเขตลาดกระบังหรือไม่ก็เข้าไปดูในแฟนเพจ Facebook ของสำนักงานเขตลาดกระบังก็ได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกเอาไว้อยู่เป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาดูกันต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องรถไฟสายสีแดงครับเชิญชวนประชาชนร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับนะครับโดยมีอุปกรณ์สำหรับจัดทำดอกไม้จันทร์จัดเตรียมไว้ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับพร้อมกับมีการสอนธรรมแล้วก็เจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกด้วยนะครับในระหว่างวันที่12ถึงวันที่20ตุลาคมนี้นะครับยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับ12นี่ก็วันจันทร์นะฮะวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยเป็นวันแรกไปจนถึงวันที่20ตุลาคมครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นสถานที่คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์บริเวณหน้าห้องจำหน่ายตั๋วประตู13ครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความอาลัยแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เนี่ยรถไฟสายสีแดงยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมืองก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับ1690ตลอด24ชั่วโมงอันนี้เป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์ของรถไฟสายสีแดงนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมนี้ได้สำหรับท่านที่สนใจนะครับในช่วงนี้มีข่าวสารเพิ่มเติมจากคุณมาศณัฐมนพักธนนัทครับ
1: เช้าวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569อีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งถือเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีนับตั้งแต่ปี2534โดยงานจัดขึ้นระหว่าง 12 ถึง 18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยรัฐบาลได้กำหนดมาตรการรณรงค์และสนับสนุนให้ราชการและเอกชน Work from Home วันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมส่วนวันศุกร์ที่16ตุลาคมกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษค่ะก็เพื่อลดปัญหาการจราจรหนาแน่นและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้แทนระดับโลกที่จะมากว่า 15,000 ถึง 20,000 คนจากราว190ประเทศพร้อมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนานาประเทศเชื่อว่าน่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจบ้านเราได้ดีทีเดียวค่ะ เทศกาลกินเจเริ่มแล้ววันนี้และจะมีไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะแม้ดูเหมือนว่าการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนจะดูบางตาเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนแต่ผู้คนก็ยังนิยมทานเจกันนะคะนอกจากเยาวราชแล้วที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็มีงานชิมช็อปอาหารเจนานาชาติจากร้านค้ากว่า109ร้านณบริเวณสวน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM Playlist Non-Stop
3: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: โลกใบนี้มันมีไว้เหยียบไม่ได้มีไว้แบก
2: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
1: EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะติดตามประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ภาคใต้เตรียมรับมือฝนระลอกใหม่สุดสัปดาห์นี้ขณะสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายติดตามพร้อมประเด็นข่าวเด่นรอบสัปดาห์กับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เนเน่โรโยผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์พร้อมครอบครัวเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสื่อการบินนานาชาติยกย่องพระอัจฉริยภาพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฝึกบินเดี่ยวเครื่องบินขับริปเพนพระองค์คือนักบินเครื่องบินขับไล่ริปเพนหญิงคนแรกของไทยภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำต่อเนื่องขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีน้ำลดต่อเนื่องตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสม24รายรัฐบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและเตรียมความพร้อมก่อนฝนระลอกใหม่นายกย้ำผู้ว่าภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่องกรุงเทพมหานครระดมกำลังหลายภาคส่วนเร่งเคลียร์ขยะตกค้างที่เคหะล่มเกล้าหลังน้ำลดตั้งเป้าเก็บขยะได้กว่า 1,700 ตันเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเสร็จใน3วันกระทรวงมหาดไทยย้ายเศรษฐวุฒิจากในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีแล้วโยกในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วมาทำหน้าที่แทนนายกแจงย้ายในอำเภอบ้านสร้างไม่ตั้งคณะกรรมการสอบเหตุเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินชี้อยู่ที่เดิม5ปีต้องย้ายอยู่แล้วไม่มีการกันแกล้งไม่มีการเมืองขณะที่อดีตในอำเภอบ้านสร้างเข้ารายงานตัวผู้ว่าลพบุรีหลังถูกย้ายมาทำหน้าที่ในอำเภอลำสนธิระบุเป็นเรื่องปกติของนักปกครองที่ย่อมมีการโยกย้ายฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งนายกรัฐมนตรีชี้ระบอบสีน้ำเงินกินรวบประเทศเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยพร้อมซักฟอกปมร้อนหัวสวโกงสอบท้องถิ่นการบริหารจัดการน้ำท่วมส่วนรัฐมนตรีที่มีชื่อถูกซักฟอกพร้อมชี้แจงนายกไม่เชื่อปปช.จะเป็นมวยล้มปมสอบทุจริตท้องถิ่นไม่กังวลถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นซักฟอกคณะกรรมการธุรกรรมสำนักงานปปง.มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมคดีทุจริตการสอบข้าราชการปกครองท้องถิ่นอีก4ล้านบาทส่วนหลอกลงทุนโฟเล็ก 3D ร้องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายกว่า 7,000 รายในขณะนี้คดีเฉินจื้อส่งอัยการขอศาลยึดทรัพย์เพิ่ม118ล้านบาทสปส.สั่งปิดสถานดูแลผู้สูงอายุอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังถูกร้องเรียนพบห้องพักและเตียงนอนถูกติดตั้งโครงเหล็กรวมถึงมีการล้อมรั้วลวดหนามหลายจุดพร้อมตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศตำรวจเร่งตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรีหลังเหยื่ออ้างเคยถูกจับล่ามซึ่งเบื้องต้นตรวจสอบไม่พบโซ่แต่พบว่ามีการขออนุญาตดูแลเกินจำนวนจากที่ขออนุญาตดูแล9คนแต่มีถึง81คนไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ในเทียร์2ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2026ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยกระทรวงการต่างประเทศชี้เป็นการสะท้อนพัฒนาการสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมยกเป็นวาระแห่งชาติประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เป็นโอกาสแสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการเงินของไทยแก่นักลงทุนทั่วโลกยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
0: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทั้งสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีเนาะสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพธีรเทพพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้ค่ะแล้วพบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมนะคะก็ตรงกับเทศกาลกินเจด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้รับพรจากการรับประทานเจแล้วก็เรียกว่าเป็นการละเว้นเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็หันมารับประทานผักกันเยอะๆก็แล้วกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ฝนตกน้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่ค่ะก็เลยทำให้ราคาอาจจะผักแพงสักหน่อยนะคะแต่ว่า1ปีมี1ครั้งนะคะก็หันมารับประทานเพื่อสุขภาพที่ดีก็แล้วกันแต่ว่าอย่าลืมนะคะทานนมแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าสถานการณ์ในหลากหลายพื้นที่นะคะฝนตกแล้วก็หลากหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็เลยทำให้น้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่นะคะในพื้นที่ของต่างจังหวัดกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะคะเรียกว่าเช้านี้เราเปิดเพลงสายทานน้ำใจให้ฟังกันก็หลายหน่วยงานที่มีการออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะให้หน่วยงานในพระองค์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีการนำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือนะคะเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยานะคะหนองคายเลยแล้วก็ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็หลากหลายพื้นที่อาจจะบอกไม่หมดนะคะส่วนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็นะคะทางคลองจันนะคะลาดพร้าวแต่ว่าทางพื้นที่ต่างจังหวัดทางภาคเหนือก็เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาบอกว่าทางปราจีนบุรีนี่ก็อาจจะ 100% ที่มีฝนตกนะคะแล้วก็ฉะเชิงเทราด้วยค่ะก็เรียกว่าน้ำท่วมเหมือนกันนะคะต้องเฝ้าระมัดระวังด้วยค่ะสำหรับสิ่งของพระราชทานที่นำไปมอบให้สำหรับประชาชนนะคะก็เป็นอะไรที่เราใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะข้าวสารอาหารแห้งแบบนี้มาม่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำดื่มผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิงค่ะแล้วก็ยังมียาสามัญประจำบ้านด้วยสำหรับผู้ป่วยนะคะหรือไม่ก็ผู้สูงอายุรวมถึงเด็กๆช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนตกในหลากหลายพื้นที่ก็เรามาระวังในด้านของสุขภาพด้วยส่วนในด้านของครัวพระราชทานก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหรือว่าสำคัญต่อผู้ที่ประสบอุทกภัยด้วยก็คือการปรุงอาหารสดใหม่นะคะนอกเหนือจากขวัญแล้วก็กำลังใจแล้วค่ะก็ยังช่วยเสริมในด้านของหรือว่าเป็นพลังการขับเคลื่อนชีวิตให้ก้าวผ่านหรือว่าเป็นช่วงของวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้พร้อมกับที่จะกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขด้วยซึ่งทางโครงการของหรือว่าครัวพระราชทานเพื่อนพึ่งพายามยากเกิดขึ้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในหรือว่าความร่วมมือของทางมูลนิธิกับพัฒนาชุมชนในจังหวัดของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับเราเขาเรียกว่าเป็นจิตอาสาด้วยเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยรวมถึงมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเป็นการประกอบอาหารในพื้นที่บางพื้นที่ที่น้ำท่วมขังไม่สามารถที่จะตั้งโรงครัวได้ทางมูลนิธิก็มีการนำรถเพื่อนพึ่งพายามยากเนี่ยบรรทุกนะคะสิ่งของเนี่ยสามารถที่จะลุยน้ำแล้วก็เข้าถึงประชาชนที่ประสบภัยตรงนี้ได้แล้วก็ยังมีการดัดแปลงให้มีการประกอบอาหารบนรถด้วยเป็นการปรุงอาหารแบบสดๆใหม่ๆเป็นการแจกจ่ายประชาชนผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ตรงนี้อย่างหนักด้วยนะคะในหลากหลายพื้นที่แล้วก็ระมัดระวังในด้านของโทรศัพท์มือถือนะคะมิจฉาชีพแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการฉวยอากาศก็มาแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่วินี่อยู่ในโซนของแถวแถวคลองทวีวัฒนานะคะก็เจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าก็เจอมิจฉาชีพนะคะโทรมาแล้วก็บอกว่าเบอร์ของคุณใช่ไหมนะคะอะไรแบบนี้

อยากจะให้ดูแลเรื่องฝนตกน้ำท่วมอะไรแบบนี้ก็บอกเบอร์มาก็แล้วกันตรวจสอบบัญชีสักนิดนึงอะไรแบบนี้ก็เราจะต้องมีสตินะคะก่อนที่เราจะกดจะโอนหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องลองดูด้วยนะคะทีนี้มาในด้านของการสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการประชุมไปเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานะคะบอกว่ามีการเน้นย้ำในด้านของการบริหารจัดการน้ำหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเร่งมีการพร่องน้ำแล้วก็ระบายน้ำจากแหล่งที่นะคะน้ำเนี่ยเต็มที่หรือไม่ก็ใกล้เต็มให้อยู่ในระดับที่พอสมเขาเรียกว่าพอเหมาะสมด้วยพร้อมกับมีการกำหนดมาตรการลดเขาเรียกว่าผลกระทบสำหรับประชาชนในพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่ลุ่มน้ำนะคะแม่น้ำท่าจีนอะไรแบบนี้เพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการไหลของน้ำโดยกำจัดในด้านของสิ่งกีดขวางขุดลอกวัชพืชหรือไม่ก็เศษขยะเพราะว่าน้ำท่วมแบบนี้บนท้องถนนก็คงจะได้เห็นเขาเรียกว่าเป็นภาพที่เราก็คงจะได้พบเจอนะคะถ้าว่าใครนี่นั่งรถก็คงจะมีในด้านของเขาเรียกว่าขยะลอยมาอะไรแบบนี้อาจจะไปขวางนะคะในด้านของท่อระบายน้ำแล้วก็เป็นการลดผลกระทบในด้านของพื้นที่น้ำท่วมขังตรงนี้ด้วยอย่างที่3บอกว่าเป็นการระบุพื้นที่เสี่ยงนะคะต้องดูให้ชัดเจนให้แม่นยำเตรียมกำลังพลเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยล่วงหน้าไว้ให้พร้อมต้อนรับในด้านของสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ระดมในด้านของเครื่องจักรให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือสำหรับประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ในด้านของเงินชดเชยราชการแบบฉุกเฉินก็จะต้องเตรียมไว้ด้วยฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วนะคะก็มีการประสานในพื้นที่ในด้านของการเก็บขยะทำความสะอาดตรวจสอบความเสียหายของระบบไฟฟ้าประปาสาธารณูปโภคอะไรตรงนี้สาธารณสุขก็จะต้องดูกันด้วยค่ะแล้วก็มีการเร่งนะคะสำรวจในด้านของการขึ้นทะเบียนส่งรายชื่อนะคะครอบครัวที่เข้าเกณฑ์รับเงินชดเชยพร้อมกับทางให้กระทรวงการคลังหรือไม่ทางธ.ก.ส.นะคะหาแนวทางในด้านของการช่วยเหลือหรือไม่ก็เรียกว่าเป็นเงินกู้ฟื้นฟูกับเกษตรกรตรงนี้ด้วยอย่างที่7ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการพิจารณาลดค่าใช้จ่ายในด้านของค่าไฟฟ้าน้ำประปาสำหรับครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบภายในด้านของสถานการณ์น้ำท่วมจริงๆด้วยนะคะอย่างที่8ก็ให้ทางกระทรวงคมนาคมนะคะบริหารจัดการในด้านของผู้โดยสารอย่างเต็มที่เพิ่มประสิทธิภาพในช่วงของการประชุมตรงนี้ด้วยนะคะก็สภาธนาคารโลกตรงนี้ที่มีการจัดกันขึ้นในช่วงของสัปดาห์หน้าค่ะเป็นการป้องกันปัญหาสัมภาระล่าช้าหรือไม่ก็การเดินทางที่ติดขัดก็ในด้านของการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมใน26จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครก็มีการเร่งระบายน้ำออกพื้นที่น้ำท่วมขังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับในด้านของหรือว่าเงินเยียวยาตรงนี้นะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่าคือมันมีความคืบหน้าใน4กรณีก็เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาบอกว่ากรณีที่ผู้ที่อาศัยประจำน้ำท่วมขังนะคะไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายจะได้รับการช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่2นะคะกรณีที่อยู่อาศัยเนี่ยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเนี่ยมันเกิน7วันเงินช่วยเหลือก็ครัวเรือนละนะคะ 9,000 บาทเหมือนกันค่ะกรณีที่3นะคะอยู่ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อการเนี่ยเกิน7วันขึ้นไปก็ได้มีการช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทกรณีที่4คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำเนี่ยท่วมไม่ถึงชั้นที่เราอยู่นะคะแต่ว่าเป็นผู้ที่ประสบภัยในอาคารนะคะแต่ว่ามันไม่ส่งผลเขาเรียกว่าคืออาจจะส่งผลในด้านของการดำรงชีวิตไม่สามารถที่เราจะออกมาดำเนินการหรือไม่ก็ทำงานได้อย่างปกติติดต่อกันนานเกิน7วันก็จะได้มีการช่วยเหลือกันตรงนี้ก็คือครอบครัวละ 5,000 บาทค่ะสำหรับกรณีการเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มแล้วก็อุทกภัยก็จะมีการช่วยเหลือในด้านของค่าปลงศพนะคะรายละ2ล้านบาทด้วยโดยผู้ที่ได้รับการเยียวยาก็จะต้องเป็นผู้ที่อาศัยในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือไม่ก็มีการประกาศเป็นเขตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะซึ่งก็เกิดอุทกภัยมาตั้งแต่ช่วงของวันที่15พฤษภาคม
จนถึงวันที่30กันยายนในพื้นที่65จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าอยู่พื้นที่ตรงไหนจะได้รับความเสียหายแล้วก็ได้รับเงินในด้านของการเยียวยากันบ้านนะคะก็มีทั้งหมด50เขตในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเหมือนกันก็ลองดูนะคะว่าเหล่านี้เข้าข่ายในด้านของพื้นที่น้ำท่วมกันหรือเปล่าค่ะแต่ว่าทางรัฐบาลก็บอกว่านะคะมีความห่วงใยในด้านของผู้ที่นะคะประสบภัยน้ำท่วมเป็นการลดขั้นตอนการช่วยเหลือในด้านของป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มนะคะทะเบียนตัวจริงจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลรองโฆษกประจำสำนักนายกมนตรีก็บอกว่าจากสถานการณ์ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีน้ำท่วมสูงด้วยในหลากหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครพื้นที่ของทางจังหวัดนะคะแล้วก็ระดมกันในด้านของหลากหลายหน่วยงานทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะนายพิพัฒน์รัฐกิจรัชกิจประกาศค่ะแล้วก็มีการสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในความรับผิดชอบในด้านของผู้ที่ประสบทุกข์ภัยตรงนี้ด้วยมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์เป็นระยะนะคะแต่ว่าตรงนี้ทางกรมขนส่งก็บอกว่ามีการขานรับนโยบายในด้านของการอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นการลดขั้นตอนและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับประชาชนนะคะในด้านของการออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำคู่มือทะเบียนรถเนี่ยหรือไม่ก็เล่มทะเบียนจริงเนี่ยมาแสดงนะคะก็สามารถที่จะทำได้ที่สำนักงานเขตขออภัยนะคะสำนักงานขนส่งทั่วประเทศจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2569นี้นะคะสำหรับหลักฐานที่จะต้องใช้ในด้านของการประกอบการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนก็จะมีในด้านของสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีนะคะกรณีไม่มีสำเนาใบคู่ทะเบียนจดรถตรงนี้นะคะก็ให้ใช้เป็นบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถด้วยนะคะหากว่าไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองก็จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจด้วยมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถนะคะแผ่นละ100บาทแล้วก็มีค่าคำขอก็คือ5บาทเท่านั้นสามารถยื่นดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถเสียหายหรือไม่ก็เป็นเล่มนะคะทะเบียนเสียหายตรงนี้ก็ขอออกใบทดแทนก็จะมีในด้านของคู่มือการจดทะเบียนรถใหม่คัดลอกเล่มทะเบียนใหม่นะคะหากว่าผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์เป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์คัดเล่มใหม่นะคะต้องยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งที่มีรถมีความรับผิดชอบอยู่เท่านั้นแล้วก็มีค่าธรรมเนียมตรงนี้ก็คือ55บาทแต่กรณีนะคะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานได้สามารถใช้ดำเนินการได้นะคะไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนปี2569นี้เท่านั้นนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเราขับรถนะคะลุยน้ำลุยฝนแบบนี้อาจจะมีในด้านของป้ายรถหายนะคะทะเบียนชำรุดอะไรแบบนี้ถ้าจะขอออกใหม่ก็จะต้องมีในด้านของสำเนามีคู่มืออะไรอย่างที่พี่ยุ้ยบอกไปตั้งแต่ตอนต้นด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะในช่วงของเย็นๆค่ะเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็เชิญชวนค่ะประชาชนนะคะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะคะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะก็หรือไม่ก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะของทางจังหวัดปัตตานีก็ที่สงขลายะลานะคะแล้วก็นราธิวาสนะคะสามารถที่จะไปเฝ้ารับเสด็จได้โดยพร้อมเพรียงกันก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านก็จะเสด็จเป็นการพิเศษแล้วก็มีอีกหนึ่งกรณีก็ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจไปพิเศษตรงนี้ด้วยนะคะก็มีข่าวคราวแจ้งจากทางสำนักพระราชวังค่ะขอแจ้งในด้านของการเข้าพระบรมราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามก็วันอังคารที่13ตุลาคมนะคะเนื่องจากว่ามีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลวันนวมินทร์มหาราชาพุทธศักราช2569ค่ะก็ปิดในด้านของการจำหน่ายบัตรเข้าชมอันนี้ตลอดทั้งวันด้วยนะคะการเข้าชมเฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็การเข้ากราบบังคมพระบรมรูป
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา 8:00 นถึงเวลา 17:00 นโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาค่ะส่วนการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา 8:00 นจนถึงเวลา 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินรอดหน้าพระลานนะคะก็จะปิดในช่วงของเวลา 11:00 นค่ะสำหรับในด้านของการแต่งกายนะคะก็สุภาพกันแล้วกันนะคะการเข้าไปที่นะคะปราสาทพระเทพบิดรก็สุภาพบุรุษก็ห้ามสวมเป็นด้านของกางเกงยีนสุภาพสตรีก็สวมเป็นกระโปรงไม่ก็เป็นผ้านุ่งเท่านั้นนะคะสุภาพบุรุษอย่างที่บอกไปนะคะว่าเสื้อยืดกางเกงยีนนี่ก็ห้ามด้วยนะคะหรือไม่ก็รองเท้าแตะอันนี้ห้ามไว้ด้วยนะคะก็จะต้องดูสักนิดนึงนะคะว่าการแต่งกายที่สุภาพนี่เราจะต้องทำกันด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงของเทศกาลกินเจอะไรแบบนี้นะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่ารับประทานเจก็ได้บุญแล้วก็เราละเว้นในด้านของรับประทานเนื้อสัตว์ด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงของเทศกาลกินเจนะคะเขาเริ่มกันวันไหนก็บอกว่าเริ่มกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่าบางคนอาจจะมีการล้างท้องก็คือวันที่9เป็นการเตรียมร่างกายก่อนที่เราจะเริ่มเทศกาลกินเจกันแล้วก็วันที่10ก็คือวันนี้นะคะเป็นวันแรกของเทศกาลกินเจก็คือขึ้น1ค่ำเดือน9แล้วก็ระหว่างวันที่11ถึงวันที่17ก็เป็นช่วงของเทศกาลกินเจด้วยส่วนวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมก็เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลกินเจแล้วก็วันที่19นะคะเป็นการออกเจแล้วก็สามารถที่จะกลับมารับประทานอาหารได้แบบปกตินะคะแต่ว่าเกาะที่เราจะกลับมารับประทานอะไรที่นะคะหนักๆ ก็เริ่มจากอะไรที่เป็นเนื้อสัตว์ที่เบาๆก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วก็มีข้อสงสัยด้วยนะคะว่าทำไมการรับประทานเจเนี่ยจะต้องมีการล้างท้องด้วยการล้างท้องหมายถึงการเริ่มเจก่อนถึงวันเริ่มเทศกาลเจจริงๆก็คือ1หรือ2วันก็ได้เพื่อให้ร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการค่อยๆมีการปรับสภาพหรือไม่ก็เป็นการทำความคุ้นเคยกับเทศกาลในด้านของอาหารกินเจอย่างจริงจังด้วยแล้วในด้านของความหมายนะคะคำว่าเจนี่คืออะไรคำว่าเจในภาษาจีนทางพระพุทธศาสนาก็คือหมายถึงอุโบสถหรือไม่ก็เป็นการรักษาศีลก็คือศีล8นี่เองของหรือว่าศาสนาพุทธนิกายมหายานก็ที่จะมีการรักษาศีลอุโบสถศีลการตรงนี้ไม่บริโภคอะไรหลังเที่ยงวันตามหลักศีล8เขาเรียกว่าศีล8ข้อตรงนี้โดยไม่บริโภคที่มันเป็นเนื้อสัตว์หรือไม่ก็ไม่เบียดเบียนสิ่งที่มันมีชีวิตแล้วก็ช่วงหลังนะคะจะมีการเรียกคนที่ไม่ทานเนื้อว่ากินเจไปด้วยแต่ว่านะคะถึงกระนั้นในด้านของการรับประทานเจเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรางดเนื้อสัตว์เท่านั้นนะคะอาหารแล้วก็เครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์นะคะแต่ว่ายังรวมถึงการรักษาศีลด้วยประพฤติตัวเป็นคนที่นะคะมีในด้านของร่างกายนะคะจิตใจแล้วก็วาจาเนี่ยดีด้วยสำหรับในด้านของเขาเรียกว่าการรับประทานเจเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เขาเรียกว่าประมาณสัก400กว่าปีมาแล้วคือตามตำนานเขาเล่าว่าเกิดขึ้นในสมัยของชาวจีนที่ถูกรุกรานโดยชนชาติของแมนจูที่เข้ามาปกครองทางประเทศจีนแล้วก็มีการบังคับให้ชนชาติจีนเนี่ยยอมรับในด้านของวัฒนธรรมของตนอู่ของตนด้วยนะคะอย่างเช่นในด้านของเขาเรียกว่าเราคงจะได้เห็นในด้านของการไว้ทรงผมเขาเรียกว่าเป็นผมทรงผมแมนจูก็คือว่ามีการโกนศีรษะโล้นทางด้านหน้าแล้วก็มีการไว้ผมยาวทางด้านหลังเขาเรียกว่ามีการถักเปียอะไรแบบนี้แต่ว่าหลายคนก็คงจะชินตากันในด้านของถ้าดูเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์หรือไม่ก็ภาพยนตร์จีนก็คงจะได้เห็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยคือคนจีนกลุ่มหนึ่งนะคะมีการรวมตัวกันต่อต้านชาวแมนจูค่ะโดยเขาใช้เรียกว่าเป็นหลักธรรมเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยคือชาวจีนกลุ่มนี้จะนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ด้วยซึ่งมันมีความเชื่อว่าการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางเนี่ยจะช่วยสร้างเขาเรียกว่าความเข้มแข็งความแข็งแรงให้กับกลุ่มของตนเองจนสามารถที่จะต้านทานชาวแมนจูได้คนกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่าหงี่ห้วนเท้าอาจจะอ่านผิดหรือถูกอะไรแบบนี้ก็ขออภัยด้วยกันแล้วกันนะคะซึ่งแม้ว่าจะมีการต่อสู้กันอย่าง
อาหารนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็คือมันไม่สามารถที่จะต้านทานการลุกลามของชาวแมนจูได้แต่ว่าเมื่อถึงวันที่นะคะเขาบอกว่าขึ้น1ค่ำเดือน9ชาวจีนก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของชาวแมนจูอยู่แล้วก็พวกนี้ก็มีการถือศีลนะคะทานเจกันเพื่อระลึกถึงนักสู้เหล่านี้ที่มีการต่อสู้แล้วก็มีการพลีชีพกันในครั้งนั้นด้วยแล้วก็ความเชื่อนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งกระแสในด้านของการมีตำนานการรับประทานเจซึ่งเชื่อว่าเป็นการสักการะพระพุทธเจ้าในอดีตทั้ง7พระองค์แล้วก็พระมหาโพธิสัตว์อีก2พระองค์รวมแล้วก็เป็น9พระองค์ด้วยกันหรือไม่อีกในหนึ่งที่เขาเรียกว่าดาวนพเคราะห์ทั้ง9ในพิธีกรรมนะคะเขาเรียกว่าคือสาธุชนเนี่ยก็มีการงดละเว้นในด้านของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหันมาเพียรบำเพ็ญศีลแล้วก็ตั้งปณิธานในด้านของการรับประทานเจแล้วก็ละเว้นในด้านของอาหารคาวด้วยถือว่ามันเป็นมหากุศลแล้วก็มหาทานตรงนี้ด้วยสำหรับในเมืองไทยนะคะความเชื่อในด้านของการรับประทานเจมันเป็นไปเขาเรียกว่าตามแนวทางในด้านของการละเว้นในด้านของการรับประทานเนื้อสัตว์เพื่อเป็นการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็มหาโพธิสัตว์กวนอิมด้วยเนื่องจากว่าการแพร่หลายของการละเว้นการรับประทานเนื้อวัวในกลุ่มของคนที่นับถือถือเจ้าแม่กวนอิมหรือไม่ก็การทานเจเรียกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในด้านของพิธีกรรมในด้านของพิธีสักการะตรงนี้ด้วยสำหรับในด้านของการเตรียมตัวจะทำอย่างไรบ้างนะคะในด้านของการรับประทานเจหลายๆคนก็คงจะทราบแล้วนะคะนี่ก็นำมาพูดคุยกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะว่าห้ามรับประทานผักที่มันมีกลิ่นฉุนเพราะว่านะคะจะทำให้ร่างกายหรือไม่ก็ธาตุเนี่ยถูกทำลายเพราะว่าร่างกายจะเติบเขาเรียกว่าเป็นการเกิดการกระตุ้นจากสารพวกนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นของครับหัวหอมต้นหอมใบหอมอะไรแบบนี้กุ้ยช่ายใบยาสูบนะคะหรือไม่ก็ของที่มันเป็นสิ่งเสพติดหรือไม่ก็มึนเมานะคะแล้วก็ห้ามงดเว้นในด้านของการสูบบุหรี่หรือไม่ก็รับประทานเหล้าในช่วงของการรับประทานเจด้วยอย่างที่สองห้ามรับประทานเนื้อสัตว์นะคะอย่างที่3ค่ะก็บอกว่าอาหารรสจัดเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรตรงนี้นะคะก็รับประทานกันแบบเป็นกลางๆพอเชื่อว่าอาจจะเป็นผลทำให้จิตใจเราได้สงบในช่วงของเราถือศีลตรงนี้ด้วยนะคะอย่างที่4ก็บอกว่าห้ามกินอาหารที่คนปรุงเนี่ยไม่ได้ถือศีลตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าอาจจะมีขายตามท้องตลาดนะคะเราก็สามารถที่จะหารับประทานได้เราจะไม่ได้ดูลึกอะไรแบบนั้นก็สามารถที่จะทำได้ด้วยจิตใจของเราเองนะคะแล้วก็ถ้วยชามใครที่ถือเจแบบเคร่งเคร่งตรงนี้จริงๆก็เรียกว่าจะมีการแยกชุดชามนะคะว่าในชีวิตประจำวันปกติเราใช้แบบนี้แล้วก็ในช่วงของเทศกาลกินเจก็จะต้องใช้เครื่องชามอีกหนึ่งชุดนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่างดดื่มในเรื่องของสุราแล้วก็ของมึนเมาตลอดทั้ง9วันด้วยแล้วอีกหนึ่งอย่างที่นะคะหลายคนก็มีข้อสงสัยเหมือนกันนะคะว่าห้ามดับหรือว่าเป็นตะเกียงทั้ง9ดวงด้วยในสถานที่อย่างศาลเจ้าโรงเจโรงทานหรือไม่ก็สถานที่ที่มีการจัดงานถือศีลกินเจกันตรงนี้นะคะก็บอกว่าจะมีการจุดตะเกียงถึง9ดวงด้วยกันเอาไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคะจนต้องมีคนเฝ้าตะเกียงคือมันไม่ให้ดับด้วยแต่ว่ามีคนสงสัยอีกนะคะว่าการรับประทานเจแล้วเนี่ยเราได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยได้ในด้านของสุขภาพตรงนี้ที่ดีขึ้นนะคะเป็นการล้างพิษแล้วก็ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายของเรานี่แข็งแรงด้วยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็คนจีนบอกว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นหยินการรับประทานผักเนี่ยเป็นหยางตามธรรมชาติคนเราก็มักที่จะรับประทานในด้านของเนื้อสัตว์เนี่ยมากกว่าผักด้วยการงดเว้นในด้านของการรับประทานเนื้อสัตว์ก็มันเป็นอะไรที่เป็นการปรับร่างกายให้สมดุลกันมากขึ้นด้วยการรับประทานเจอย่างที่บอกไปว่าได้บุญไม่เบียดเบียนในด้านของสัตว์ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็รับประทานเจเนี่ยเป็นการละเว้นในด้านของกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจากในด้านของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ดีแล้วก็สามารถที่จะทำบุญกันได้แล้วก็นะคะในด้านของเขาบอกว่าคือบางคนเนี่ยติดในด้านของการรับประทานในด้านของกาแฟตอนเช้าๆนะคะรับประทานได้กาแฟเนี่ยคือมันไม่ใส่นมเนยหรือไม่ก็ครีมเทียมเราสามารถที่ทานได้วิตามินที่มีการเสริมอัดเม็ดนะคะที่ไม่มีสารสกัดจากเนื้อสัตว์เราสามารถที่จะทานได้ค่ะขนมกรุบกรอบนะคะก็ลองดูว่ามันมีโซเดียมไหมมันเค็มเกินไปหรือเปล่ามีการผสมเนื้อสัตว์หรือเปล่าพริกไทยมันเป็นสมุนไพรก็จริงแต่ว่า
นะคะมันมีกลิ่นฉุนตรงนี้ก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะขนมปังบางชนิดอาจจะมีส่วนผสมของนมเนยตรงนี้ด้วยมาม่ากึ่งสำเร็จรูปนะคะเพราะปัจจุบันนี้มันมีสูตรเจแล้วสามารถที่จะหารับประทานได้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเห็ดหอมนะคะสามารถที่จะใช้ได้การแต่งหน้าฉีดน้ำหอมสำหรับคนถือศีล5หรือไม่ก็ศีล8ค่ะจำเป็นหรือไม่อะไรตรงนี้ก็ลองดูกันแล้วกันนะคะแล้วก็ช่วงที่รับประทานเจนะคะน้ำอัดลมไม่ได้มีข้อห้ามแต่ว่าน้ำตาลอาจจะสูงเกินไปผงชูรสนะคะมันมีในด้านของแป้งมันนะคะน้ำตาลจากอ้อยแต่ว่าอาจจะมีในด้านของผงปรุงรสตรงนี้ด้วยอาจจะมีในด้านของเนื้อสัตว์ก็จะต้องดูด้วยนะคะสำหรับช็อกโกแลตที่ใครนะคะทำงานดึกๆอะไรแบบนี้แล้วก็ชอบรับประทานด้วยเราจะต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าช็อกโกแลตส่วนใหญ่จะมีในด้านของนมมีส่วนผสมแล้วก็มีทาเขาบอกว่ามันมีช็อกโกแลตเนี่ยถึง 100% ก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่ามันทำได้ยากก็ลองดูกันแล้วกันนะคะแม้ว่าการรับประทานเจเนี่ยมันดูเป็นเรื่องยากสำหรับใครบางคนแต่ว่าเราลองละเว้นนะคะไม่ทานเนื้อแซ่บก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนอกจากว่าได้ในด้านของสุขภาพดีแล้วนะคะนะคะหูตาก็ดีด้วยแล้วก็ยังได้ในด้านของการรักษาศีลทำบุญตรงนี้อีกด้วยนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าเราสามารถที่จะทำกันได้หรือเปล่าแล้วก็ในช่วงของเทศกาลกินเจหลายๆคนก็คงสงสัยนะคะว่าการรับประทานในด้านของหอยนางรมนะคะเป็นอาหารเจหรือไม่ตรงนี้บอกด้วยนะคะว่าหลักการในด้านของการทานเจอย่างเคร่งครัดคือหอยนางรมเนี่ยไม่ถือเป็นอาหารเจเพราะว่ายังเป็นสัตว์อยู่ขัดกับแนวคิดในเรื่องของการละเว้นแล้วก็ไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยนะคะต้องดูด้วยนะคะแล้วก็เทศกาลของการกินเจนะคะหลักๆเลยก็อยู่ที่เยาวราชกรุงเทพค่ะไฮไลท์ตรงนี้ก็เรียกว่าจะมีในด้านของการขบวนแห่เทพเจ้านะคะหรือไม่ก็มีอาหารเจริมถนนเป็นบรรยากาศที่คึกคักตลอดเยาวราชนะคะหรือไม่ก็เป็นประเพณีถือศีลกินเจที่ภูเก็ตในช่วงของสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ประเพณีถือศีลกินเจที่จังหวัดพังงานะคะแต่ว่าของภูเก็ตนี้ก็อาจจะน้ำท่วมก็จะต้องดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะจัดงานกันได้หรือเปล่าค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วค่ะอีกากับอสรพิษเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: นิทานไทย
4: จิ้งจอกสีฟ้ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันเขียวขจีมีจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตัวหนึ่งที่แสนจะขี้เกียจอาศัยอยู
5: ่โอ้ว้าวเจ๋งเลยอาหารพร้อมเสิร์ฟแล้วแทนที่ฉันจะต้องไปไล่จับพวกมันเยี่ยมโอ้โหนั่นเป็นน้ำจากแม่น้ำที่ไหลสู่อากาศแล้วก็ไหลเข้าปากฉันเพื่อดับกระหายแจ๋วเลยดวงอาทิตย์รีแสงให้ฉันแน่เลยไม่ได้ขอมากไปใช่ไหมเนี่ย
4: ใช่ค่ะจิ้งจอกไม่ได้เพียงแค่ขี้เกียจเท่านั้นเขายังเป็นนักฝันกลางวันอีกเขาจะนอนใต้ร่มไม้ทั้งวันฝันถึงโลกที่เขาเป็นราชาและทุกคนก็ทำตามคำสั่ง
6: ราชาจิ้งจอกตุกเรนราชาจิ้งจอกตุกเรนราชาจิ้งจอกตุกเรน
5: พอแล้วอาหารฉันอยู่ไหนพวกเจ้าสิงโต
7: กระหม่อมคือ
5: กล้าดียังไงเจ้าสิงโตช่างกล้านักนะ
7: โอ้ช่างกล้ายังไงนะ
5: ฮะโอ้ฉันฝันไปนะ
7: กล้าดียังไงพูดกับฉันอย่างนั้นในความฝันเหร
5: อฉันคือว่า
4: สิงโตผู้ครองคำรามอย่างบ้าคลั่งและไล่จับจิ้งจอกจิ้งจอกผู้น่าสงสารวิ่งหนีอุตลุดไม่เหลียวหลังเขาไม่รู้เลยว่าเขาต้องเดินทางผ่านป่าและเข้ามายังหมู่บ้านตอนนั้นเขาจึงหยุดหอบและมองย้อนกลับไป
5: เฮ้ยสิงโตโง่เอ้ยวันหนึ่งแกจะต้องเป็นทาสรับใช้ฉัน
4: เมื่อกล่าวเช่นนั้นเขาก็เข้าไปยังส่วนลึกของหมู่บ้าน
5: โอ้ดูสิชีวิตดีๆพวกเขามีบ้านพวกเขาเก็บกักอาหารเก็บกักน้ำแถมยังใส่เครื่องเทศบนเนื้อสัตว์ด้วยอย่างกับฝันที่เป็นจริงซะอีก
8: เฮ้ยรูดี้ใครกำลังเดินเข้ามาในหมู่บ้านของเรานั่นนะฮะ
9: จะใครก็ช่างเถอะเขาไม่ใช่พวกเรา
8: เฮ้ยงั้นเราจะต้องไล่เขาออกไปก่อนที่ชาวบ้านจะเริ่มชอบพอเขานะ
9: ไอ้พูดอย่างที่ฉันคิดเลยล่ะพวกไปกันเถอะเฮ้ยไป
5: ไงพวกนายฉันชื่อ
4: แต่สุนัขก็ไม่รับฟังพวกเขาเห่าดังลั่นและรวบตัวจิ้งจอกไว
5: ้อะไรกันไม่นะมันต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่เลย
4: จิ้งจอกหันกลับไปและรีบวิ่งหนีเมื่อพวกสุนัขไล่ตามพยายามที่จะไล่เขาออกไปจิ้งจอกวิ่งอย่างเร็วจี๋ที่สุดแต่ก็รู้สึกได้ว่าสุนัขเข้าใกล้เขาเต็มที
5: ตอนนี้จะทำยังไงดีทำไงดี
4: เมื่อเขาเร่งหาทางออกเขาเข้าไปในบ้านคนซักผ้าตอนที่เขาพยายามซ่อนตัวเขาก็ลื่นล้มลงไปในอ่างที่เต็มไปด้วยสีย้อมผ้าสีฟ้าสุนัขที่ไล่ตามเขามาก็หาเขาไม่เจออีกแล้ว
8: เหมือนตัวคนต่างราวมันหายไปแล้ว
9: เฮ้ยอย่ามาฮึกับพวกเราใช่ไหม
4: ทั้งมีความสุขและปลื้มปริ่มเมื่อสุนัขก็จากไปจิ้งจอกก็ออกมาน
5: ี่อะไรกันเนี่ยโดนไล่กวดโดยสิงโตจากนั้นก็หมาโง่พวกนี้อีก
4: ทั้งเศร้าและถูกปฏิเสธจิ้งจอกจึงกลับเข้าป่าทั้งที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองกลายเป็นสีฟ้าเข้าแล้วสัตว์ตัวอื่นๆที่เห็นเขาต่างมองย้อนกลับมา
7: โอ้คุณพระนั่นใครกันเนาะ
5: น่าจะถามว่าตัวอะไรมากกว่า
10: วิ่งหนีสุดชีวิตเลย
4: จิ้งจอกตกใจเมื่อเห็นว่าสัตว์ตัวอื่นๆวิ่งหนีเขาแต่ไม่ทันได้ฉุกคิดเขาตรงดิ่งไปที่แม่น้ำเพื่อดับกระหายตัวเองเมื่อไปถึงนกบินหนีไปทันทีที่เห็นเขา
11: หนีเร็วนั่นคือสัตว์ประหลาดที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลย
5: ฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเขาถึงกลัวฉันล่ะ
4: จากนั้นเมื่อเขากำลังดื่มน้ำจากแม่น้ำเขาก็เห็นเงาสะท้อนของตนเองและถึงกับตกใจหนักเขารู้แล้วว่าทำไมสัตว์อื่นถึงกลัวกันหัวหดเขาปิ๊งไอเดียขึ้นมาจิ้งจอกเดินออกมาอย่างภาคภูมิไปที่หินก้อนใหญ่ที่เป็นบัลลังก์ของสิงโตและนั่งตรงนั้นเขาเรียกเหล่าสัตว์ออกมาทั้งหมด
5: พวกเรามารวมกันที่นี่หน่อยสิ
4: ทั้งไม่มั่นใจและทั้งสงสัยเหล่าสัตว์ไปรวมตัวรอบๆเขาขณะเจ้าป่าเองก็ยังดูหวั่นกลัว
5: เอ้าทำไมถึงวิ่งหนีฉันอย่างนั้นล่ะมั่นใจได้เลยไม่ต้องกลัวฉันหรอกนะพวกนายอาจจะไม่รู้จักฉันแต่ฉันเป็นสิ่งที่รังสรรค์พิเศษจากพระเจ้าก่อนที่พระเจ้าจะส่งฉันมาที่นี่ท่านบอกว่าสัตว์ต่างๆในป่านี้ยังไม่มีผู้นำที่ดีพอฉันจึงถูกแต่งตั้งมาให้เป็นราชาของทุกคนยังไงล่ะ
7: โอ้พระเจ้า
5: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะเป็นเจ้าป่าและปกครองสัตว์ทุกตัวพระเจ้าบอกให้ฉันทำหน้าที่ให้ดีขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้สัตว์ทั้งหมดจะอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยภายใต้ร่มเงาการปกครองฉันเข้าใจไหมใช่แล้ว
11: ต้องอย่างนั้นสิ
4: สัตว์ทั้งหลายยอมรับเขาในฐานะพระราชาและไม่นานนักจิ้งจอกก็เริ่มที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ
5: อาหารของฉันอยู่ไหนเจ้าสิงโต
7: มาแล้วขอรับพันจิ้งจอก
4: เขานั่งและจ้องมองเมื่อสัตว์ตัวอื่นเข้ามารับใช้ทั้งล่าสัตว์เพื่อเขาและนำน้ำมาให้เขาเขาจัดให้มีเกมงานต่างๆและการแสดงในขณะที่เขานอนขี้เกียจและกินดื่มต่อไป
5: ตอนนี้เข้าแถวแล้วก็เดินผ่านต้นไม้กันซะเจ้ากบอย่ากระโดดโลดเต้นล่ะ
7: อร่อยไม่นะมันต้องมีอะไรเข้าใจผิดแน
4: ่มันเป็นแบบนี้หลายวันจิ้งจอกก็ยิ่งขี้เกียจกว่าเก่าแถมโลภมากขึ้นด้วย
5: ฉันอยากให้สัตว์ทุกตัวเล่นซ่อนหาแล้วฉันก็จะดู นี่แหละนะชีวิตของฉัน
4: เย็นวันหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับเย็นวันอื่นๆในขณะที่จิ้งจอกกำลังอยู่ที่บัลลังก์บางอย่างผิดปกติก็เกิดขึ้นจิ้งจอกได้ยินเสียงหอนของจิ้งจอกตัวอื่นจากป่าข้างเคียงด้วยความกลัวเพราะเสียงพวกเดียวกันเขาเก็บความตื่นเต้นไว้ไม่ไหวจึงขานตอบอย่างดังด้วยเสียงธรรมชาติของตนโดยที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นเสียงหอนสิงโตและสัตว์อื่นๆจำได้ในทันทีว่าราชาที่แท้จริงก็คือจิ้งจอกไม่ได้มีอะไรที่มีค่าไม่ได้น่ากลัวไม่ได้วิเศษอะไรเขาไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสร้างและความแตกซะแล้วและยังไงต่อล่ะพวกเขาสัตว์จิ้งจอกเข้าให้วิ่งไล่เขาไปที่แม่น้ำเขาว่ายน้ำไปและสีก็หลุดออก
7: ไอ้จอมโกหกถ้าฉันเห็นแกที่นี่อีกสักบานเลยฉันจะจัดการแกซะเลย
4: จิ้งจอกทั้งละอายแก่ใจและอับอายจึงหนีไปไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยเขาร่อนเร่จากป่าสู่ป่าขี้เกียจไปทั่วแล้วก็ขอให้สัตว์อื่นยอมรับแต่เรื่องนี้ดันดังไปทั่วทุกคนรู้แล้วว่าเขาคือใครจิ้งจอกรู้แล้วว่าความโลภคือสิ่งอันตรายมันไม่มีทางลัดสำหรับงานยากหรอกค่ะ
2: ค่ะก็จบไปสำหรับนิทานสำหรับน้องๆ นะคะก็กลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะก็มีข่าวแจ้งเตือนกันสักนิดนึงนะคะทางธนาคารกรุงไทยก็แจ้งกำหนดการในด้านของปิดปรับปรุงระบบในด้านของในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะเป็นการพัฒนาแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการก็แบ่งออกเป็น2รอบคือรอบแรกก็เมื่อวันที่6ตุลาคมนะคะแล้วก็อีก1วันค่ะก็คือเป็นวันพรุ่งนี้วันที่ 11ตุลาคมนะคะแต่ว่าจะมีรอบช่วงอะไรแบบนี้คือวันพรุ่งนี้วันที่11ตุลาคมนะคะก็ตั้งแต่ช่วงของเวลา 2:00 นจนถึงเวลา 6:30 นอย่างที่บอกไปนะว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการให้บริการแล้วก็มีการปิดแอปชั่วคราวด้วยในด้านของเขาเรียกว่าถ้าวันนี้นะคะใครทำธุรกรรมได้ก็สามารถที่จะไปทำกันได้เพราะว่าฝนตกน้ำท่วมแบบนี้อาจจะต้องใช้ในด้านของเงินทองอะไรแบบนี้นะคะก็ธุรกรรมในด้านของการฝากเงินถอนเงินการโอนเงินนะคะการรับโอนค่ะชำระเงินเติมเงินหรือไม่ก็เลือกซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับช่องทางนะคะไม่สามารถที่จะให้บริการได้ชั่วคราวตามประกาศนะคะก็จะเป็นในด้านของกรุงไทยนะคะ ATM ตรงนี้หรือไม่ก็เป็นแอปเป่าตังแอปถุงเงินนะคะกรุงไทยพร้อมเพย์ค่ะไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะหรือไม่ก็เป็นเครื่อง EDC ของกรุงไทยนะคะกรุงไทย Connect หรือไม่ก็เป็นกรุงไทยเขาเรียกว่าพรีเนมตรงนี้นะคะหรือไม่ก็เป็นระบบของอีคอมเมิร์ซตรงนี้ค่ะไม่สามารถที่จะเข้าได้สำหรับแอปเป่าตังถุงเงินหรือไม่ก็ช่องทางอื่นๆข้างต้นอย่างที่บอกไปนะคะมีการประกาศระบุในด้านของเขาเรียกว่าอาจจะมีผลกระทบต่อการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันกับทางกรุงไทยเน็ตตรงนี้ก็มีการระบุด้วยนะคะว่าปิดทั้งแอปทั้งระบบเขาเรียกว่าเป็นการปิดชั่วคราวค่ะก็ลองดูนะคะหรือไม่ก็จดเบอร์กันไว้สักนิดนึงนะคะสอบถามข้อมูลกันก็ได้ค่ะที่กรุงไทยเซ็นเตอร์นะคะก็ที่หมายเลข02-111-1111นะคะก็เรียกว่าเลข1นี่มีถึงด้วยกันตัวด้วยกันนะคะก็ลองดูนะคะว่าเราสามารถที่จะทำธุรกรรมกันได้อะไรวันนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าพรุ่งนี้บอกว่ามีการปิดระบบชั่วคราวก็ในช่วงของเวลา 2:00 นจนถึงเวลา 6:30 นค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าฝนตกน้ำท่วมสภาพอากาศตรงนี้ก็แจ้งเตือนการเฝ้าระวังน้ำท่วมทางภาคกลางจนถึงวันที่14ตุลาคมนะคะเฝ้าระวังในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็จะมี5เขตด้วยกันนะคะก็ฝนตกน้ำท่วมฝนตกหนักนะคะน้ำท่วมขังน้ำแช่เลยตรงนี้ก็ทางภาคกลางนครสวรรค์เลยลงมาปริมาณฝนนะคะก็ลองดูนะคะว่าในภาพรวมบอกว่าปัจจุบันในเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังอยู่ในความควบคุมโดยภาพรวมก็มีแนวโน้มลดลงนะคะส่วนทางท้ายเขื่อนก็มีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็มีการเฝ้าระวังส่วนทางจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีหรือไม่ก็อ่างทองก็มีการเฝ้าระวังกันอยู่ด้วยส่วนผลกระทบปัจจุบันก็อยุธยาก็ยังมีผลกระทบอยู่นะคะส่วนปทุมธานีนนทบุรีนะคะก็ยังคงที่อยู่แล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าปราจีนบุรีก็ 100% แล้วก็ฉะเชิงเทราด้วยหลายหน่วยงานก็ให้ความช่วยเหลือกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทางกทม.ในพื้นที่เขาบอกว่าเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงก็จะแถวพหลโยธินนะคะใครเดินทางในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็ต้องดูด้วยหรือไม่ก็พื้นที่ในเขตของมินบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงสายใหม่ก็มีการเฝ้าระวังนะคะเดินทางก็ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะจะเดินเรือหรือไม่ก็เขาเรียกว่าอาจจะเป็นรถโดยสารอะไรแบบนี้แต่ว่าหลายๆคนก็คงจะได้เห็นที่เขาเรียกว่าปูแดงนะคะออกให้บริการรับประชาชนในหลากหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าฝนตกแบบนี้เขาบอกว่าทางภาคเหนือนะคะก็อาจจะเจอในด้านของฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่บางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักนะคะลมกระโชกแรงด้วยส่วนทางภาคตะวันเฉียงเหนือก็ 60% ของพื้นที่ค่ะทางภาคกลางภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่ร้อยละ40อาจจะลดน้อยลงนะคะแต่ว่ากรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนี่ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะบางพื้นที่อาจจะเจอฝนตกหนักด้วยเพราะว่าพี่ยุ้ยก็นะคะเขาเรียกว่าเช้าๆแบบนี้มวลอากาศเรียกว่าอึมครึมมาซักผ้าตากผ้ากันก็เรียกว่าเดินเข้าเดินออกนะคะเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกก็จะต้องดูกันด้วยนะคะฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังอะไรแบบนี้นะคะก็มีการแจ้งเตือนกันนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณชาชมกลิ่นสั่งการทางกรมควบคุมโรคมลพิษนะคะมีการขออภัยนะคะ กรมควบคุมมลพิษค่ะมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการติดตามผลกระทบในด้านของมลพิษจากสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้นะคะในด้านของเชื้อเพลิงนะคะสถานที่เก็บสารเคมีแล้วก็วัตถุอันตรายด้วยนะคะหรือไม่ก็เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายอาจจะมีการผลกระทบสำหรับประชาชนนะคะในด้านของการเคลื่อนย้ายสารเคมีตรงนี้ที่มีการปนเปื้อนนะคะลงสู่น้ำท่วมขังตรงนี้หรือไม่ก็ระบบในด้านของการระบายน้ำคูคลองแหล่งน้ำสาธารณะพร้อมกับมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหรือไม่ก็ระงับเหตุโดยเร็วนะคะหรือไม่ก็ถ้าเราเจออะไรแบบนี้นะคะประชาชนสามารถที่จะสอบถามข้อมูลนะคะหรือไม่ก็บอกกันไปได้ว่ามันมีสารปนเปื้อนมีคราบน้ำมันอะไรแบบนี้นะคะมีสารเคมีรั่วไหลหรือเปล่าที่สายด่วนของทางกรมควบคุมมลพิษ1650นะคะเป็นการแจ้งจับกับเจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบแล้วก็ให้มีการดำเนินงานอย่างรวดเร็วนะคะในพื้นที่ที่มันอาจจะเจอแบบนี้ด้วยแล้วก็ทางต่างจังหวัดบอกว่านะคะฝนตกหนักอะไรแบบนี้ทางโคราชนะคะมีไข้หวัดใหญ่ระบาดมีน้องนี่เสียชีวิตไป1รายซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณหมอจิระรุตก็บอกว่าเตือนชาวโคราชนะคะระมัดระวังมันอาจจะในด้านของมีสัญญาณเตือนนะคะก็ลองดูกันแล้วกันอาจจะเป็นในด้านเขาเรียกว่ามันเป็นเคสดำนะคะระบบในด้านของอันตรายก็รีบส่งโรงพยาบาลระบบหายใจล้มเหลวนะคะเหนื่อยหอบไหมหายใจลำบากซี่โครงบุ๋มหรือเปล่าหรือไม่ก็ริมฝีปากใบหน้านี่เปลี่ยนเป็นสีเขียวไหมภาวะขาน้ำนะคะไม่ปัสสาวะในนานเกิน8ชั่วโมงปากแห้งหรือไม่ก็ระบบของประสาทเนี่ยมันผิดปกติไม่รับประทานอะไรแบบนี้กล้ามเนื้อนะคะรุนแรงเขาบอกว่าอาจจะปวดหรือไม่ก็ปฏิเสธมีไข้ขึ้นสูงเนี่ยมันเกิน40องศาเซลเซียสไหมนะคะแล้วก็สำหรับน้องๆทารกที่อายุต่ำกว่า3เดือนนะคะก็คือ12สัปดาห์ถ้ามีไข้รีบพบแพทย์เป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าอาการทุเลาแล้วกลับมานะคะส่งตัวได้ก็ลองดูนะคะว่ามันมีไข้ไหมมีตุ่มอะไรขึ้นหรือเปล่าก็จะต้องดูตรงนี้สักนิดนึงนะคะแล้วก็เด็กที่กลุ่มเสี่ยงก็ควรที่จะได้รับเป็นยาต้านไวรัสทันทีที่มีการติดเชื้อตรงนี้ด้วยเพราะว่าหรือไม่ก็เด็กที่มีภาวะอ้วนนะคะก็ต้องดูด้วยแล้วก็เด็กเล็กโดยเฉพาะที่น้องๆอายุน้อยกว่า5ปีก็จะต้องดูนะคะว่าอาการน้องนี้เป็นอย่างไรถ้ารุนแรงจริงๆนะคะไปส่งโรงพยาบาลหรือไม่ก็อาจจะมีเขาเรียกว่าน้องเป็นโรคประจำตัวนะคะปอดเรื้อรังหายใจโรคไตนะคะหรือไม่ก็เป็นโรคเลือดอะไรแบบนี้หรือน้องๆที่มีระบบในด้านของประสาทแล้วก็สมองนะคะโรคลมชักหรือไม่ก็สมองพิการเรียกว่าจะต้องดูเป็นพิเศษด้วยก็เป็นการเฝ้าระมัดระวังในด้านของหลากหลายพื้นที่แล้วก็ฝนตกน้ำท่วมแบบนี้อาจจะเข้าถึงยากนะคะก็ปรึกษาหรือว่าเป็นเพื่อนบ้านหรืออะไรแบบนี้นะคะเป็นเบอร์ของคุณหมอก็ได้ก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรหรือไม่ก็ทางต่างประเทศบอกว่านะคะเหตุระทึกในช่วงของเขาเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาแจ้งกันสักนิดนึงนะคะว่าหลอดทดลองในด้านของกาฬโรคที่ไซบีเรียเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไป1รายแล้วก็มีการกักตัวนะคะเจ้าหน้าที่ถึง200คนก็จะต้องดูนะคะว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมาที่ประเทศไทยหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ทางด้านของกรมอนามัยโลกนะคะ WHO ระบุว่าแม้ว่ากาฬโรคเนี่ยมันจะเป็นอันตรายถึงชีวิตก็จริงแต่สามารถ
12: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากครอบคลุม60จังหวัดโดยเฉพาะกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดสักครู่มาติดตามค่ะ
15: สนับสนุนโดย
16: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
17: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากฉบับที่7ซึ่งวันนี้พื้นที่เสี่ยงครอบคลุมใน60จังหวัดทั่วไทยรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลคุณนภพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ในวันที่10ถึง13ตุลาคมประเทศไทยอากาศจะแปรปรวนเนื่องจากปลายฤดูฝนมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมที่ประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านพื้นที่ภาคใต้ทำให้มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งซึ่งวันนี้พื้นที่ได้รับผลกระทบเกิดขึ้นทุกภาคกรมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม60จังหวัดในจำนวนนี้เกิดฝนตกหนักมากที่กาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดวันที่11ตุลาคมพื้นที่ได้รับผลกระทบภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้12ถึง13ตุลาคมจะกระทบในพื้นที่ภาคใต้จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักถึงหนักมากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและพาผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
5: ต่อที่สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่สถานีสูบระบายน้ำประตูน้ำท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่ชลประทานเร่งเดินเครื่องสูบน้ำทั้ง4เครื่องเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงหลังหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานานส่งผลให้น้ำในคลองและทางน้ำหลายสายเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาดำบางจุดขุ่นข้นจนเกือบดำสนิทพร้อมส่งกลิ่นเหม็นเน่าเสียวิธีแก้ปัญหาที่จำเป็นคือต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วขณะที่หลายจุดประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกบ้านได้แล้วรวมถึงเริ่มฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรได้นอกจากนี้หากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงเอื้ออำนวยยังสามารถรับน้ำดีเข้ามาช่วยเจือจางและชะล้างน้ำเสียในพื้นที่ที่ยังมีน้ำขังได้ปิดท้ายที่ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
7: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาทำให้อาคารสั่นสะเทือนและมีสิ่งปลูกสร้างเสียหายประชาชนเร่งอพยพออกจากอาคารขณะที่หลายประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ประกาศเตือนภัยสึนามิยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตพายุเฮอริเคนอิซาเอียสเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งเม็กซิโกคาดว่าจะขึ้นฝั่งใกล้เมืองเพนซาโดลารัฐฟลอริดาของสหรัฐด้วยความรุนแรงระดับ3พร้อมทั้งอาจเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งสูงถึง 2.7 เมตรฝนตกหนักและเสี่ยงเกิดทอร์นาโดสหรัฐคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังนาวาเนเธมนาวีพินเลอดีตผู้พิพากษา ICC คว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากผลงานในการส่งเสริมสันติภาพและกฎหมายระหว่างประเทศทรัมป์เผยปูตินตกลงส่งมอบดีเซลให้สหรัฐก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมขณะคะแนนนิยมของทรัมป์ตกต่ำสุดขีดชาวอเมริกันไม่พอใจรัฐบาลที่ค่าครองชีพพุ่งจากราคาน้ำมันสูงสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
8: น้ำท่วมถนนอย่าประมาทความลึกจากสายตาหากน้ำสูงกระแสน้ำแรงอย่าฝืนขับรถเพราะรถอาจดับเครื่องยนต์เสียหายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาสรมนธรรมรัตน์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อย่ารอให้ใครมาให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเอง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: กระเป๋าเดินทางหนึ่งถุงกอล์ฟอีกหนึ่งภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายสบาย
0: สัมภาระเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
5: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
4: อัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย. 156
1: ชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมตำรวจหญิงผู้ไม่เชื่อเรื่องคาถาอาคมต้องตามล่าหัวหน้าขบวนการค้ามนุษย์ที่ยิงฝันไม่เข้าทางเดียวที่จะจับคนร้ายได้คือการขอความช่วยเหลือจากแม่ครูแต่เธอกลับพบว่าแม่ครูคนนี้คือคู่บุญที่รอคอยรักแท้มาตลอดชีวิต VTV Original ข่มขลังเวลา 20:00 น.ดูเวอร์ชันอ่านขาทาง VTV ที่เดียวเท่านั้น

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: มีโอกาสมีโอกาส
4: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: EFM Playlist Non-Stop
6: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ดทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน

0: วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูนประชิดะ

0: Hitachi
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: กรอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

แค่ฉีกซองเดนมาร์กก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์กเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์กหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ก It's not just a cookie

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: EFM Fandom Live
3: มิงมิงเนจูนสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะสวัสดีครับ
3: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะช
4: ื
3: ่อเกมว่า School of Love โรงเรียนสอนรักทุกภารกิจจะสอนให้มิงเนฟรู้จักกับคำว่ารัก
4: โลเคชั่นที่2คือห้องสมุดนะครับสถานที
5: ่
4: ส่งเสียงไม่ได
6: ้เรียกว่าคุณต้องทายคำอีกฝ่ายโดยการอ่านปากคนนึงใบ้คนนึงทายแล้วก็สลับกัน
3: มาเริ่มเลย
5: Love you babyแมงกินฟันละ
6: โอ้โห
5: ใช่เป็นแฟนกันนะPEN ปากกา
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: รวมส่งความฟินดอยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
1: ้อ EFM NewsEFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะสถานการณ์การค้ามนุษย์ปี2026ไทยถูกจัดให้อยู่ในเทียร์2ติดต่อเป็นปีที่5สักครู่มาติดตามค่ะ
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
11: หรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
14: เร่งรีบตองนี
15: ้แค่สอนบัวหลวง
14: ดอกสารพี
15: ดอกพิกุล
14: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
16: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
17: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
16: มาเตรียมพร้อมกัน
18: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาก
9: ระทรวงการต่างประเทศเผยไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ในเทียร์2ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2026ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
20: เมื่อวันที่9ตุลาคมเวลา1นาฬิกาหรือวันที่8ตุลาคมเวลา14นาฬิกาเวลากรุงวอชิงตันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2026หรือทิปรีพอร์ตซึ่งประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ใน188ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งไทยได้รับการจัดระดับอยู่ในเทียร์2เป็นปีที่5ติดต่อกันโดยรายงานสะท้อนพัฒนาการที่สำคัญที่รัฐบาลไทยและทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเช่นการเพิ่มงบประมาณสนับสนุนภารกิจกิจกรรมด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์การดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติของไทยหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินการและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองชาวไทยและชาวต่างชาติในประเทศไทยตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมรวมถึงยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการค้ามนุษย์เพื่อบังคับให้กระทำผิดในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ทั้งนี้ไทยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่และต่อเนื่องสำหรับเทียร์2คือกลุ่มประเทศที่ยังไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำอย่างสมบูรณ์แต่มีความพยายามอย่างมีนัยยะสำคัญในการแก้ไขปัญหายศวัตรพงประภาสเลยงั้นครับ
9: หากยังไม่รู้ว่าเทศกาลกินเจปีนี้จะไปทำบุญชิมอาหารอร่อยอร่อยที่ไหนไปติดตามในจิจะพาเที่ยววันนี้ค่ะ
15: เอ่ยถึงเทศกาลกินเจที่กลายเป็นหมุดหมายสำคัญของทั้งสายบุญและสายกินทั่วประเทศต้องมาที่นี่กับเทศกาลกินเจเยาวราชเทศกาลใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้นะครับเยาวราชเขาจัดงานเทศกาลกินเจช่วง 9-18 ตุลาคม 2569 เริ่มที่ไฮไลท์พิธีเปิดในวันที่10ตุลาคมช่วง 4 โมงเย็นจนถึง 4 ทุ่มที่บริเวณตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติไปจนถึงแยกถนนลำพูนชัยพร้อมชมความยิ่งใหญ่ของขบวนแห่เกี้ยวเทพเจ้าจาก22ศาลเจ้าในเยาวราชซึ่งจะเริ่มขบวนจากฝั่งวัดมังกรมุ่งหน้าซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติส่วนสายกินต้องเตรียมท้องให้พร้อมเพราะตลอดเส้นทางจะเต็มไปด้วยสตรีทฟู้ดเจหลากหลายเมนูกว่า100ร้านค้าทั้งเมนูคาวและหวานมีให้เลือกชิมกันแบบจุใจส่วนสายถ่ายภาพก็ไม่ควรพลาดเพราะถนนเยาวราชจะถูกประดับประดาไปด้วยแสงไฟเพิ่มสีสันและความสวยงามให้กับย่านการค้าเก่าแก่แห่งนี้เป็นอย่างมากจิจะพาเที่ยวขอบอกว่า 9-18 ตุลาคมนี้ใครที่กำลังมองหาพิกัดเที่ยวกรุงเทพที่ได้ทั้งทำบุญชมวัฒนธรรมและตะลุยชิมอาหารอร่อยอร่อยปักหมุดไว้เลยที่เทศกาลกินเจเยาวราช2569รับรองว่าเสน่ห์ของเทศกาลกินเจครั้งนี้จะทำให้คุณนั้นได้ทั้งความสนุกแถมได้บุญกลับบ้านอย่างแน่นอนนะครับ
21: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
22: รัฐบาลเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งที่สำนักงานศัสดีอำเภอหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570
23: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
24: EFM News
25: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเพียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
24: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
26: จงภูมิใจในตัวเองบ้างอย่างน้อยเราก็ผ่านวันที่ยากที่สุดมาได้แล้ว
27: E-spiration
25: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
28: ้ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
29: EFM Playlist Non-stop
25: สนับสนุนโดยซิลลี่คลึงดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยซีรีส์คลึงดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: มีโอกาสมีโอกาสแล้วนี่มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: คชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: สวัสดีวันเสาร
3: ์ทำงานจนลืมวัน
2: แต่ไม่เคยลืมเธอเลยนะคะตัวเอง
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
0: EFM 94ช็อคอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซิลี่คลึงดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
1: Gob
0: Gob! Gob Gob! มันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส

0: FM Playlist of the Week
1: Champ of the Month ประจำเดือนกันยายน
0: Number 1
1: กลิ่นฝนเติ้ล First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94พอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
2: EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะนายกรัฐมนตรีระบุสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติเหลือเพียงพื้นที่รับน้ำ2จังหวัดพร้อมขอทุกฝ่ายเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนอย่างเต็มที่สักครู่มาติดตามค่ะ
6: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: เติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีเผยขณะนี้เหลือเพียงไม่กี่แห่งที่ยังมีน้ำท่วมขังเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำคือจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยการจัดการระบายน้ำอย่างเต็มที่และเมื่อน้ำเริ่มลดลงก็ต้องเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าสู่พื้นที่ได้รวมทั้งการทำความสะอาดแบบบิ๊กคลีนนิ่งส่วนพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดที่มีฝนตกขอให้มีการเตรียมพร้อมรวมถึงปฏิบัติงานประสานงานต่างๆให้ดีสำหรับเงินเยียวยาก็ต้องเร่งดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และเร่งการสำรวจเพื่อให้เกิดความถูกต้องอย่างไรก็ตามในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงไปยังพื้นที่ภาคใต้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เพื่อสอบถามว่าต้องการการสนับสนุนอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้การทำงานทั้งหมดนั้นเกิดการบูรณาการให้กับประชาชนอย่างเต็มที่การเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติณบ้านป่าเกี้ยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: โดยโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือดีโฮปได้จัดขึ้นในพื้นที่บ้านป่าเกี้ยหมู่18ตำบลท่าก้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายภายในงานมีการจัดแสดงเทศกาลนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จำนวน10โปรแกรมมีจุดเช็คอินพร้อมกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองปฏิบัติจริงจำนวน13โปรแกรมเช่นโปรแกรมเส้นทางสุขภาพจากป่าสมุนไพรไฟเหล็กคมภูมิปัญญาตำข้าวเล่าวิถีชุมชนปักใจปักลายสารสายใยชนเผ่าวิถีอาหารวิถีชนเผ่าสารไม้สารใจวิถีคนวิถีป่าสีสันเทศกาลชนเผ่าวิถีข้าวบนดอยจากภูเขาสู่พื้นนาและวรรณเกษตรใช้วิถีชีวิตอย่างยั่งยืนซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเน้นการสร้างประสบการณ์จริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและยั่งยืนโดยพันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหารเปิดเผยว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในชุมชนและพัฒนาตามแนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในชุมชนให้สามารถรองรับผู้มาเยือนที่ต้องการศึกษาเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยความภาคภูมิใจและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คนอื่นเห็นความงามของเราอยู่คนอื่นรู้คุณค่าหน้าหวงแหนผืนผ้าไทยงามวิจิตรทั่วดินแดนอย่าให้ชาติอื่นเห็นคุณค่าแทนคนไทยความภูมิใจไม่ใช่แค่พูดว่านี่คือของเราแต่คือรู้ที่มาเห็นคุณค่าใช้และสืบสานเพราะของมีค่าถ้าเจ้าของไม่รักษาคนที่เขาเห็นคุณค่าเขาก็จะเข้ามาเอาของเราไปด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แสงของวันใหม่มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆเสมอ
4: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: หนูไปเดทกับคนแปลกๆตอนที่เราเริ่มรู้จักกันเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนเกิดน้ำท่วมถ้ามาหาเราหน่อยเฮ้ยใจเย็นน้ำท่วมถ้าเธอไม่มาเราจะไม่คุยเลยนะเราไม่ได้พิศวาสเขาแต่เราอยากรู้ว่าเออไปก็ได้หนูก็นั่ง BTS ไปถึงนู่นถึงที่ไหนแล้วเฮ้ยเธอมารีดเสื้อให้เราหน่อยได้ไหมอ่ะไม่รีดเขาก็มาแล้วไปคาเฟ่กันก่อนไหมแต่มันแพงมากเลยมันแพงมาก
4: ตอนนี้แชทถามว่าหล่อไหมอ่ะ
3: คือเขาใส่คอนแทคเลนส์ตาแป๋วอ่ะหนูก็บอกมันว่าเธอเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้คิดกับเธอแบบนั้นก็โอ้โหหนูเธอแม่งทำเราเสียเวลามากเลยเออก็ดีเราแล้วมันก็ลุกไปเลยฝันมาไปบอกอย่าเอาเราเอาไปนินทาใครนะเว้ยกูไม่นินทากับเพื่อนหรอกเจอกูแน่พุทธอกพุทโธ
5: โดนแล้วไอตีตาแป๋ว
6: ตาแป๋วถ้าได้ฟังนะคะตาแป๋วโทรมาอินบ็อกซ์มาได้นะเราจะฟังความสองข้าง
4: ทั้งหลายทั้งมวลนะสองคนนี้เหมาะกัน
1: พุทธอกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM playlist non stop
7: สนับสนุนโดยซิลลี่ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยซีรีส์คลึงดูอันคาทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: จุดที่ก็
1: เอไทม์โชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพ
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
4: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Right ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
5: ้อ EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกระทรวงคมนาคมกางแผนลดค่าครองชีพชาวกรุง1มกราคม70รถไฟฟ้าแรกเข้า17บาทสูงสุด45บาทต่อขาการเดินทางเปลี่ยนสายไม่จ่ายซ้ำสักครู่มาติดตามค่ะ
8: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่าซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: รัฐบาลเตรียมเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลตั้งเป้าเริ่มใช้1มกราคม2570เพื่อทำให้การเดินทางเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นและลดภาระค่าเดินทางของประชาชนคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลโดยตั้งเป้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อทำให้การเดินทางเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นและลดภาระค่าเดินทางของประชาชนโดยระบบใหม่คือค่าแรกเข้า17บาทและค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางแม้ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายก็ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำทางนี้ระบบตั๋วร่วมยังเตรียมรองรับการจ่ายผ่าน EMV และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังสามารถใช้บัตรที่สามารถรองรับระบบดังกล่าวแต่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟ้าได้ในทันทีโดยจุดที่ต้องการดำเนินการคือสายสีเขียวซึ่งปัจจุบันใช้บัตรแรบบิททางกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการหารือถึงการเชื่อมต่อของระบบ EMV ให้ทันในวันที่1มกราคม2570เพราะสายสีเขียวถือเป็นแกนหลักที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสำคัญเช่นสีม่วงสีน้ำเงินและเส้นทางที่จะเปิดเพิ่มเติมในอนาคตณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: มีรายงานเกิดเหตุลิฟต์สลิงขาดตกลงมากระแทกพื้นภายในซอยสาธุประดิษฐ์34แขวงวางบางโพงพางเขตยานาวากรุงเทพส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ1รายเบื้องต้นมูลนิธิร่วมกตัญญูได้ระดมเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยพร้อมรถพยาบาลและอุปกรณ์เข้าให้ความช่วยเหลือในจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วนขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุและมาติดตามสรุปข่าวต่างประเทศในรอบสัปดาห์กับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
6: การประท้วงของนักเรียนมัธยมฝรั่งเศสเพื่อเรียกร้องปฏิรูประบบการศึกษายังยืดเยื้อต่อเนื่องจนเกิดการปะทะกับตำรวจมีผู้บาดเจ็บและถูกจับกุมหลายร้อยคนในการประท้วงยังลุกลามบานปลายในหลายเมืองอังกฤษจับชาวลัตเวีย2คนบุกรุกฐานทัพอากาศโมสเวิร์ธในเทศมณฑลเคมบริดจ์ที่ใช้เป็นฐานปฏิบัติการข่าวกรองของสหรัฐและนาโตหลังเกิดเหตุกลุ่มผู้ต้องสงสัยตรึงก่อการร้ายฐานทัพอากาศแฟร์เฟิร์ตที่สหรัฐใช้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านจนสหรัฐต้องถอนเครื่องบินทิ้งระเบิดดีวันที่ประจำการอยู่ที่นั่นออกไปเจ้าหน้าที่เทคนิคในรัสเซียเสียชีวิตจากเชื้อกาฬโรคปอดจากหลอดทดลองที่แตกในห้องแลบของสถาบันป้องกันกาฬโรคในแคว้นเออร์คุสขณะที่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่ามีความเสี่ยงในระดับต่ำต่อประชาชนทั่วไปวิกฤตหมอกควันรุนแรงที่เชื่อมโยงกับไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่เกษตรในอินโดนีเซียทำให้มาเลเซียต้องสั่งปิดโรงเรียนหลายรัฐขณะที่สิงคโปร์มีค่ามลพิษทางอากาศพุ่งสูงนาวานีเดมนาวีพินเล่ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนชาวแอฟริกาใต้คว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปีนี้ไปครองสมบัติวัฒนศิริรายงานค่ะ
7: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: องทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเรียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีครับจิมมี่จิตพล EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ใหญ่โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: อยากเริ่มทำแบบพี่กั้งเนี่ยที่พี่กั้งเป็นอยู่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนางแบบเป็นอะไรเงี้ยต้องเริ่มทำยังไงคะ
2: รู้สึกว่าถ้าอยากทำอะไรก็ทำเลยแล้วกันอย่างตอนแรกที่กั้งทำอ่ะคือกั้งไปถามเพื่อนที่ดังๆเลยเพื่อนบอกว่าลงไปเลยทุกวันวันละคลิปเดี๋ยวก็แมทแล้วกั้งก็ทำอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็แมทจริงๆแต่ว่าคลิปก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับดวงช่วงเวลาจังหวะชีวิตด้วยแล้วแบบถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจในชีวิตมันก็อาจจะไม่ได้มีคนติดตาม
3: เธอน่ารักด้วยบทเธอเก่งด้วยมันเลยไปด้วยกันได้
2: ใช่ก็ถ้าอยากเริ่มก็ทำค่ะ
3: ก็น่ารักจริงหึงปะเนี่ยหรืออะไรอ่ะ
4: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
6: EFM NewsEFM News EFM News
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: มื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะสำหรับเช้านี้นะคะขออภัยนะคะสำหรับเที่ยงวันนี้เพราะว่าช่วงเช้าเราผ่านมาแล้วเนาะเราเดินทางมาจนถึงครึ่งวันแล้วนะคะเที่ยงนี้เราไปเริ่มกันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีค่ะขอเชิญชวนประชาชนนะคะคุณผู้ฟังร่วมงานมหกรรมในความทรงจำที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมนะคะเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมงานมหกรรมในความทรงจำนะคะจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดสายทานผืนป่าสองพระเมตตาสถิตกลางใจถ่ายทอดพระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านการจัดการแหล่งน้ำการอนุรักษ์ป่าและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีเครือข่ายผู้ที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้ผู้ร่วมงานได้เห็นตัวอย่างการสร้างอาชีพและรายได้ที่เกื้อกูลทรัพยากรธรรมชาติและนำความรู้ไปปรับใช้ในครอบครัวและชุมชนผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนั่นเองค่ะนิทรรศการพิเศษนะคะนั่นก็คือนิทรรศการคู่พระบารมีสถิตที่กลางใจนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ผ่านภาพการทรงงานที่สะท้อนพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วประเทศพร้อมกับชมนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรชุดสายทานผืนป่าพลิกชีวาฟื้นชีวิตที่ยั่งยืนถ่ายทอดความเชื่อมโยงของน้ำป่าและชีวิตจากพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าสู่การสร้างอาชีพและรายได้ของครอบครัวและชุมชนผ่าน4ฐานองค์ความรู้นิทรรศการได้แก่นิทรรศการของกินจากป่านิทรรศการสร้างอาชีพจากป่าข้าวยาและอาหารนิทรรศการผ้าและนิทรรศการผู้น้อมนำสู่ความยั่งยืนรวมถึงนิทรรศการสืบสายทานพระราชปณิธานไม่สิ้นสุดจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคีความร่วมมือที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะนิทรรศการพลิกผืนป่าสร้างอาชีพเปิดพื้นที่เรียนรู้ในเรื่องของกาแฟชาและโกโก้จากผู้ประกอบการกว่า30ร้านถ่ายทอดประสบการณ์ตั้งแต่การยกระดับคุณภาพผลผลิตไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ร่วมงานสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวทางเพิ่มมูลค่าผลผลิตเพื่อเป็นแนวคิดในการต่อยอดอาชีพจากทรัพยากรในท้องถิ่นค่ะตลอด4วันนะคะผู้ร่วมงานจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติในการอบรมวิชาของแผ่นดินและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหรือที่เราเรียกกันว่าเวิร์กช็อปค่ะคุณผู้ฟังรวม16วิชาด้วยกันถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากปราชญ์เกษตรและวิทยากรเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในขออภัยนะคะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดอาชีพอย่างเช่นหลักสูตรวานิลาไทยพืชเล็กมูลค่าใหญ่โดยอาจารย์พิมพ์ใจดวงเนตรดาวทูเอิร์ธฟาร์มสเตย์จังหวัดลำพูนหลักสูตรการขยายพันธุ์วานิลาโดยอาจารย์ภาพรโตอินส่วนแม่หม่อนจังหวัดนครราชสีมาค่ะและมีอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจด้วยนะคะก็คือหลักสูตร Farm to Table โดยอาจารย์อัญชรีอัศวิมลออร์แกนบายสมาร์ทไนฟาร์มจังหวัดนนทบุรีนอกจากนี้สำหรับท่านใดนะคะที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ไม่สามารถที่จะเดินทางมาร่วมงานได้อยากจะเรียนรู้นะคะก็สามารถเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะนั่นก็คือ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้กันได้นะคะ ในวันที่13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชช่วงเวลา8นาฬิกาค่ะขอเชิญชวนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน39รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์และตั้งแต่เวลา14นาฬิการ่วมรับฟังบทเพลงแห่งความทรงจำโดยอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติและคุณรวงข้าวอัญชนาเพื่อร่วมถ่ายทอดความผูกพันและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายในงานนะคะยังมีกิจกรรมตลอดทั้ง4วันได้แก่การประกวดภาพถ่ายในความทรงจำพร้อมเงินรางวัลกิจกรรมมิวเซียมพอยต์และกิจกรรมหล่อเหรียญที่ระลึกโดยกลุ่มศิลปินให้เบ็ดดีกว่าให้ปลารวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษขาดทุนคือกำไรเฉพาะวันที่13ตุลาคมเท่านั้นนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะผู้ร่วมงานสามารถเข้าชมเรียนรู้ฟรีทั้ง5พิพิธภัณฑ์ได้แก่พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมพิพิธภัณฑ์ดินโดนพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิตพิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยพร้อมเยี่ยมชมตลาดเศรษฐกิจพอเพียงพบกับสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรเครือข่ายกว่า200ล้านค้านะคะสามารถที่จะไปเลือกซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์พร้อมพูดคุยกับผู้ผลิตโดยตรงเพื่อเรียนรู้ที่มาของสินค้าและแนวทางการประกอบอาชีพเกษตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมงานมหกรรมในความทรงจำเพื่อร่วมรำลึกเรียนรู้และส่งต่อเรื่องราวพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ให้คนรุ่นใหม่ค่ะได้เห็นคุณค่าพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างประโยชน์แก่สังคมกิจกรรมนี้นะคะระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีค่ะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025292212-3025292212-13ค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ก็คือเพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็เชิญชวนเลยค่ะกิจกรรมเข้าฟรีด้วยนะคะไปร่วมกันได้นะคะไปต่อกันที่สำนักพระราชวังได้ขอแจ้งการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันอังคารที่13ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้ค่ะวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะคะรับลงทะเบียนวางพวงมาลาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาและวันอังคารที่13ตุลาคมค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาสำหรับวันอังคารที่13ตุลาคมนะคะจะมีการวางพวงมาลาและถวายสักการะ2ช่วงด้วยกันค่ะช่วงที่1นั่นก็คือตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาช่วงที่2นะคะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาสำหรับผู้ที่ประสงค์จะวางพวงมาลานะคะกรุณาลงทะเบียนเพื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้มีการอำนวยความสะดวกสถานที่ตั้งพวงมาลาสามารถดาวน์โหลดนะคะแบบขออภัยค่ะเป็นการดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อนำไปแจ้งความประสงค์ที่กองอำนวยการที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติกันได้นะคะก็สามารถที่จะดำเนินการตามที่ดิฉันได้พูดคุยกันไปได้นะคะเมื่อสักครู่นี้ไปต่อกันที่เรื่องของการเยียวยาพี่น้องประชาชนค่ะที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมากันบ้างหลายคนอาจสงสัยนะคะว่าบ้านฉันก็ท่วมบ้านคุณก็ท่วมแต่ทำไมเราสองบ้านถึงได้เงินช่วยเหลือไม่เท่ากันซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้มีการสรุปเกณฑ์เงินเยียวยาน้ำท่วมล่าสุดนะคะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะโดยล่าสุดทางด้านของนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขายืนยันนะคะว่าทางโทรศัพท์ในรายการคนชนข่าวทาง TNN ช่อง16ค่ะว่ามีการพิจารณาเงินเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยจะดูจากวันที่เกิดเหตุเป็นหลักไม่ใช่วันที่น้ำลดเพราะกรมธรรม์ประกันภัยครัวเรือนที่รัฐบาลเขาได้มีการจัดให้ประชาชนหรือที่เรียกกันว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมจะยังใช้เงินเยียวยาจากรัฐบาลตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นั่นก็หมายความว่าถ้าเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมยังคงใช้เกณฑ์เงินเยียวยาของรัฐบาลเดิมนั่นก็คือ 9,000 บาทค่ะบ้านไหนที่ถูกน้ำท่วมถึงแม้จะท่วมขังเพียง 1-2 วันก็มีสิทธิ์ได้รับเงินตามเกณฑ์นี้ ส่วนกรณีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งตัวบ้านหรือทรัพย์สินจะมีการประเมินแล้วก็จ่ายค่าความเสียหายแยกอีกส่วนหนึ่งตามจริงแต่จะต้องรอให้น้ำลดก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปสำรวจความเสียหายได้ขณะที่คนที่อยู่ชั้น2ขึ้นไปแม่น้ำจะไม่เข้าตัวบ้านแต่ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้ก็สามารถมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเช่นกันหากติดอยู่ในพื้นที่เกิน7วันค่ะส่วนกรณีน้ำท่วมนะคะที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปตรงนี้จะต่างออกไปนะคะเพราะกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือนที่รัฐบาลจัดให้ประชาชนเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนั่นก็หมายความว่าหากเกิดน้ำท่วมจะได้รับเงินเบื้องต้น 10,000 บาทจากนั้นสามารถเคลมค่าความเสียหายเพิ่มเติมนะคะตามจริงรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทในส่วนกรณีวัตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับเงินเบื้องต้น 5,000 บาทและค่าความเสียหายเพิ่มเติมตามจริงรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทหากเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจะได้รับเงิน 2 ล้านบาทในกรณีทุกพลภาพได้สูงสุดนะคะ 300,000 บาทนั่นเองค่ะสำหรับระบบประกันภัยนี้รัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทมีทุนประกันรวม 75,000 ล้านบาทครอบคลุมนะคะประมาณ30ล้านครัวเรือนและแม้เป็นบ้านไม่มีเลขที่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองโดยบริษัทประกันนะคะจะใช้ภาพถ่ายดาวเทียมประกอบกับข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่นในการตรวจสอบนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือเกิดน้ำท่วมก่อน1ตุลาคม2569ใช้เกณฑ์เยียวยาของรัฐบาล 9,000 บาทค่ะแต่ถ้าเกิดภัยตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปจะเข้าสู่ระบบประกันภัยโดยกรณีน้ำท่วมนะคะรับเบื้องต้น 10,000 บาทในส่วนของ1,000 บาทเนี่ยรวมค่าความเสียหายได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นน้ำท่วมเหมือนกันแต่เงินที่ได้รับอาจไม่เท่ากันเพราะว่าอยู่ภายใต้คนละระบบและเกิดภัยคนละช่วงเวลาค่ะก็ถือว่าเป็นข้อสงสัยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนในช่วงนี้สงสัยแน่ๆเราก็เลยนำมาพูดคุยกันในรายการวันนี้นะคะกลับเข้ามาในกองทัพบกกันบ้างกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3นะคะมีความประสงค์ที่จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพภาคที่3ค่ะก็จะมีในส่วนของกรมทหารพรานที่31จำนวน53อัตรานะคะกรมทหารพรานที่32จำนวน23อัตรากรมทหารพรานที่35ค่ะจำนวน29อัตราหมวดทหารพรานหญิงที่31นะคะจำนวน5อัตราหมวดทหารพรานหญิงที่32จำนวน5อัตราเช่นเดียวกันค่ะเราไปดูในเรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัครกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งผู้สมัครเนี่ยจะต้องมีสัญชาติไทยมีความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถตรากตรำนะคะการปฏิบัติงานในพื้นที่ธุรกันดารได้และไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารมีความประพฤติเรียบร้อยเป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทหารพรานชายค่ะผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีและไม่เกิน30ปีทหารพรานหญิงผู้สมัครต้องเป็นสตรีที่โสดนะคะไม่มีพันธะทางครอบครัวอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์และไม่เกิน30ปีค่ะสำหรับท่านใดที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้วุฒิต่างๆที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่อันนี้ไม่สามารถที่จะกระทำได้นะคะก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้สามารถสมัครได้ด้วยตนเองค่ะที่กรมทหารพรานที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานสมัครได้ในช่วงวันเวลาราชการนะคะก็ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ไม่เว้นอ๋อขออภัยค่ะไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองกำลังพลกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกนะคะโทรเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ได้เลยค่ะ055-241-842ย้ำอีกครั้งนะคะ055-241-842ค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคู่สายกฎหมายน่ารู้รอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้โดยพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัติวันนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพูดอย่างไรไม่ให้ผิดหมิ่นประมาทถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงเลยนะคะเพราะว่าคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยบางทีก็เราอาจจะพูดออกไปโดยที่เราไม่ได้คิดว่ามันผิดหรือไม่ผิดเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัติหรือว่าผู้พันปิ่นเนี่ยเขาก็จะมานะคะไขข้อสงสัยกันนะคะว่าเราจะพูดอย่างไรเพื่อไม่ให้ผิดหมิ่นประมาทเชิญรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเช่นเคยค่ะมาเติมสาระน่ารู้กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันสั้นๆกันกับคู่สายกฎหมายน่ารู้ค่ะและหัวข้อในวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดกันในเรื่องพูดอย่างไรไม่ให้ผิดหมิ่นประมาทค่ะเคยไหมคะอยากจะเตือนภัยอยากจะรีวิวหรืออยากจะแชร์พฤติกรรมใครสักคนด้วยความจริงแต่ก็กลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นจำเลยในศาลซะเองหลายคนเข้าใจผิดค่ะว่าพูดความจริงไม่ผิดกฎหมายแต่ความจริงในทางกฎหมายมันมีรายละเอียดซ่อนอยู่ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าพูดแบบไหนถึงจะไม่ผิดหมิ่นประมาทด้วย4ข้อยกเว้นนี้1. เป็นการป้องกันตนหรือส่วนได้เสียของตนเพื่อความชอบธรรมถ้าคุณพูดหรือเขียนข้อความเพื่อปกป้องสิทธิ์ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของตัวเองเช่นการเล่าให้เจ้าหน้าที่รัฐฟังว่ามีคนมาเป็นชู้กับพ่อของเรากลัวว่าพ่อจะโดนหลอกเอาทรัพย์สินของครอบครัวไปเพื่อขอให้ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยแบบนี้ไม่ผิดหมิ่นประมาทนะคะเพราะถือว่าเป็นการป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามครองธรรมแต่ถ้าไปพูดเรื่องนี้ต่อหน้าคนอื่นในลักษณะประจานให้อับอายแบบนี้เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทค่ะ 2. เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเช่นเจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจสอบภาษีหรือเจ้าหน้าที่เขียนรายงานผลการสอบสวนบันทึกความเห็นทางวินัยหรือรายงานผู้บังคับบัญชาซึ่งมีข้อความที่ทำให้คนอื่นเสียชื่อเสียงถ้าทำโดยสุจริตและอยู่ในขอบเขตหน้าที่ก็ไม่ผิดหมิ่นประมาทค่ะ3. ติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำหากสิ่งที่คุณพูดเป็นการวิจารณ์ติชมหรือแสดงความคิดเห็นด้วยความสุจริตใจต่อกิจการหรือบุคคลใดๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่มีอคติส่วนตัวสามารถทำได้นะคะเช่นรีวิวร้านอาหารตามรสชาติจริงอาหารไม่อร่อยได้รับการบริการไม่ดีแต่จะต้องไม่ใช่การกลั่นแกล้งนะคะหรืออย่างเช่นการเตือนภัยมิจฉาชีพในสังคมเพื่อให้คนอื่นระวังตัววิจารณ์นโยบายของรัฐบาลอย่างมีเหตุผลหรือแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ 4. แจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือการประชุมเช่นสื่อมวลชนรายงานคดีที่ศาลพิจารณาโดยเปิดเผยสรุปแถลงการการประชุมสภาท้องถิ่นที่เปิดให้ประชาชนเข้าฟังหรือการเผยแพร่การประชุมรัฐสภาเพราะฉะนั้นถ้าการพูดความจริงกระทำโดยสุจริตและเข้าข้อยกเว้นตาม1ใน4ข้อนี้ผู้พูดจะไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทเลยค่ะแต่ระวังให้ดีๆนะคะกฎหมายวางหลักต่อไปอีกว่าแม้จะเป็นข้อความที่ผิดหมิ่นประมาทไม่เข้าข้อยกเว้นทั้ง4ข้อนี้แต่ถ้าผู้พูดพิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริงผู้นั้นไม่ต้องรับโทษยกเว้นเรื่องส่วนตัวและการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนตรงนี้สังเกตคำพูดให้ดีๆนะคะกฎหมายไม่ได้ใช้คำว่าไม่มีความผิดเหมือนอย่างกรณีที่เข้าข้อยกเว้น4ข้อแต่กฎหมายใช้คำว่าไม่ต้องรับโทษนั่นก็แปลว่าการพูดความจริงที่หมิ่นประมาทไม่ได้หมายความว่าไม่มีความผิดกล่าวคือมีความผิดเพียงแต่ไม่ต้องรับโทษค่ะ ยกเว้นแต่เรื่องส่วนตัวที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนเช่นพวกเรื่องชู้สาวแบบนี้ต่อให้เป็นเรื่องจริงพูดไปก็ผิดหมิ่นประมาทได้ค่ะและอย่าลืมนะคะว่าถ้าการใส่ความนั้นเป็นการโพสต์ในสื่อโซเชียลที่ประชาชนเข้าถึงได้แบบนี้ไม่ใช่ความผิดฐานหมิ่นประมาทธรรมดานะคะแต่เป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งจะมีโทษหนักกว่าการหมิ่นประมาทธรรมดาอีกค่ะสรุปสั้นๆหมิ่นประมาทพูดความจริงมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษยกเว้นเรื่องส่วนตัวที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนแบบนั้นผิดหมิ่นประมาทค่ะแต่ถ้าการพูดความจริงนั้นเข้าข้อยกเว้น4ข้อแบบนี้ไม่ผิดหมิ่นประมาทและไม่ต้องรับโทษเลยค่ะปิดท้ายกันด้วยสโลแกนพูดความจริงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่มีคติส่วนตัวไม่หยาบคายเท่ากับรอดปลอดภัยค่ะมิเช่นนั้นคุณอาจจะต้องเตรียมเงินไว้จ่ายค่าเสียหายหรือติดคุกแล้วพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของเพจการไฟฟ้านครหลวงกันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยได้ออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะว่าในช่วงนี้พบว่ามีมิจฉาชีพแอบปลอมบัญชีค่ะเพื่อที่จะแอบปลอมบัญชีไลน์เพื่อมาใช้ในการหลอกลวงประชาชนนะคะระบุข้อมูลว่า MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงแจ้งเตือนประชาชนและผู้ใช้ไฟฟ้าให้เพิ่มความระมัดระวังหลังพบกลุ่มมิจฉาชีพสร้างบัญชีไลน์ปลอมค่ะเป็นการแอบอ้างนำตาสัญลักษณ์หรือว่าชื่อการไฟฟ้านครหลวง MEA ภาพแอปพลิเคชัน MEA Smart Line นะคะแล้วก็ใช้ชื่อบัญชีว่าฝ่ายทะเบียนกฟน.ไปใช้ในการติดต่อประชาชนอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมยืนยันนะคะว่า MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงไม่มีนโยบายติดต่อให้ทำธุรกรรมหรือว่าส่งลิงก์ผ่านไลน์ส่วนบุคคลค่ะทางด้านของ MEA ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะที่ใช้ไฟฟ้าจึงขอชี้แจงแล้วก็แนะนำจุดสังเกตเพื่อความปลอดภัยนั่นก็คือ1เลย MEA ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประชาชนนะคะผ่านทางไลน์ส่วนบุคคลไม่ส่งข้อความข้อมูลส่วนบุคคลเลขประชาชนข้อมูลทางการเงินรหัส OTP หรือส่งลิงก์เพื่อให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนอก App Store หรือว่า Google Play โดยเด็ดขาดวิธีสังเกตง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือ LINE Official Account ของจริงบัญชี LINE ทางการของการไฟฟ้านครหลวงนะคะจะต้องมีชื่อว่าMEA Thailand มีเครื่องหมายแอดนำหน้านะคะแล้วก็ต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวกำกับอยู่ที่หน้าชื่อเท่านั้นบัญชีที่ไม่มีสัญลักษณ์โล่รับรองหรือใช้บัญชีบุคคลทั่วไปถือว่าเป็นมิจฉาชีพค่ะการตรวจสอบค่าใช้ไฟฟ้าชำระค่าบริการหรือการขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัยนะคะผ่านช่องทางหลักของ MEA นั่นก็คือแอปพลิเคชัน MEA Smart Life นะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดจากแอปพลิเคชันApp Store Google Play เท่านั้นหรือที่เว็บไซต์ของ eservice.mea.or.th ค่ะเพราะฉะนั้นหากพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะคะพบเห็นข้อความหรือบัญชีไลน์ที่ต้องสงสัยให้ปฏิเสธตามคำเตือนนะคะให้ปฏิบัติตามคำเตือนนั่นก็คือปฏิเสธไปเลยไม่กดลิงก์ไม่แอดไลน์ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินที่สำคัญต้องกดรายงานปัญหาด้วยค่ะแล้วก็บล็อกไปเลยนะคะบัญชีดังกล่าวในระบบไลน์ทันทีหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ติดต่อได้ที่ MEA Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์1130ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและมาต่อกันที่เรื่องของเทศกาลกินเจกันบ้างนะคะซึ่งในปีนี้นะคะก็จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม10ตุลาคมนั่นก็คือวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะคะตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึงวันขึ้น9ค่ำเดือน9รวม9วัน9คืนค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะจะมีการจัดงานนะคะเทศกาลกินเจภูเก็ตซึ่งที่ภูเก็ตเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยธงสีเหลืองของเทศกาลกินเจภูเก็ตประเพณีกินผักนะคะที่คนภูเก็ตสืบทอดมาอย่างยาวนานกว่า100ปีตลอดช่วงเทศกาลกินเจแต่ละศาลเจ้าก็จะมีการจัดพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีลุยไฟพิธีสะเดาะเคราะห์พิธีแห่พระโดยในวันที่18ตุลาคมคือวันสุดท้ายของเทศกาลกินเจค่ะจะมีการส่งองค์หยกอ๋องซ่งเต้นะคะที่หน้าเสาโกเต้งเวลาประมาณ 22:30 นาทีเพื่อกลับสู่สวรรค์หลังจากนั้นนะคะจะมีพิธีส่งองค์กิ้วอ๋องไต่เต้นะคะเมื่อขบวนส่งพระออกพ้นประตูไฟทุกดวงในอาร์มต้องดับสนิทและปิดประตูใหญ่จุดชมขบวนพิธีส่งพระจะเริ่มจากถนนเพศกษัตรีต่อเนื่องไปจนถึงถนนภูเก็ต จนไปส่งออกทะเลที่สะพานหินทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาก็เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีถือศีลกินผักนะคะจังหวัดพังงาด้วยระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมที่ศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาร่วมอิ่มบุญอิ่มใจสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาพร้อมกับร่วมสนุกกับกิจกรรมกติกาง่ายๆนะคะเพียงแค่ท่านเข้าพัก50โรงแรมพื้นที่ร่วมรายการระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมก็รับไปเลยค่ะเสื้อกุยเฮงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานะคะ1ตัวต่อ1การเข้าพักเท่านั้นเสื้อมีจำนวนจำกัดนะคะมาก่อนได้ก่อนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่เพจ Facebook TAT ภูเก็ตนั่นเองค่ะปิดท้ายกันที่กองทัพบกนะคะโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกขอเชิญชวนข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนเข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่33เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนคุณสมบัติทั่วไปค่ะจะต้องเป็นผู้คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรมมีอายุ 40-55 ปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีทัศนคติที่ดีมีความพร้อมและยินดีให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพบกมีจิตอาสาแล้วก็มีความพร้อมเสียสละส่วนรวมนะคะโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนนะคะท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองแผนการศึกษาโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกที่หมายเลขโทรศัพท์022415627ภายในวันและเวลาราชการค่ะก็สามารถที่จะโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบุกจับผับเถื่อนข้างสถานีตำรวจชนะสงครามพบข้อมูลจ่ายเงินให้หน่วยงานกว่าเดือนละ 180,000 บาทสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: เดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AFที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พลพีกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบุกจับผับเถื่อนข้างสถานีตำรวจชนะสงครามพบข้อมูลจ่ายเงินให้หน่วยงานกว่าเดือนละ 180,000 บาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์พระเด็จศึกตรวจค้นสถานบันเทิงโอเคบาร์ที่ถนนข้าวสารโดยห่างจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามแค่เพียง100เมตรการปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนว่าสถานบันเทิงโอเคบาร์มีการเปิดให้บริการเกินเวลาและมีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการและจากการตรวจค้นร้านดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด200กว่าคนในจำนวนนี้มีผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปี20คนตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวเป็นสีม่วง31คนมีเยาวชนเข้าใช้บริการที่ตรวจพบสารเสพติดอีก4คนและนอกจากสารเสพติดแล้วยังไปพบบุหรี่ไฟฟ้าและอาวุธปืนด้วยนอกจากนี้ยังพบข้อมูลในสมุดบัญชีของร้านระบุถึงการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานเป็นยอดรวมประมาณเดือนละ 180,000 บาททุกเดือนซึ่งร้านนี้เปิดให้บริการมานานกว่า2ปีโดยจะขยายผลว่ามีหน่วยงานใดรับเงินจากร้านนี้บ้างและข้อมูลเพิ่มเติมเบื้องต้นยังระบุด้วยว่าเจ้าของร้านแห่งนี้เป็นภรรยาของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งทั้งนี้กรมการปกครองจะเตรียมเสนอผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งปิดสถานประกอบการทันทีเป็นเวลา5ปีและได้แจ้งความรวบรวมพยานหลักฐานส่งสืบสวนต่อเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนเยาวชนที่ตรวจพบสารเสพติดจะต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดตามขั้นตอนต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กระทรวงการต่างประเทศแถลงประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิตและประธานาธิบดีสิงคโปร์เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในห้วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกสัปดาห์หน้าคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
11: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้จะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกว่า190ประเทศรวมกว่า 15,000 คนและในห้วงของการประชุมดังกล่าวจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศได้แก่ประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิตและภริยาจะเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยมีคณะนักธุรกิจร่วมเดินทางมาด้วย เป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิตในรอบ22ปีและเป็นการเยือนในโอกาสครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสวิตในปีนี้ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆทั้งการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของไทยโดยเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในประเทศไทยยศวัฒน์พงษ์ประภาสดังนั้นครับ
2: ปิดท้ายที่สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าพื้นที่รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองสียัดและคลองละบมมีระดับน้ำลดลงต่อเนื่องเหลือเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงทุ่งนาที่ยังคงมีน้ำเน่าเสียตกค้างในอำเภอบ้านโพอำเภอแปลงยาวอำเภอพนมสารคามพื้นที่ตอนใต้ของอำเภอบางคล้าและฝั่งตะวันออกของอำเภอเมืองฉะเชิงเทราสำหรับถนนสาย3121บางคล้าแปลงยาวระดับน้ำลดลงจนเกือบแห้งตลอดเส้นทางแล้วยกเว้นช่วงพื้นที่ต่ำระยะทางประมาณ2กิโลเมตรจากตลาดบางบ่อมุ่งหน้าสี่แยกบางคล้าบริเวณใกล้วงเวียนสี่แยกบางคล้าซึ่งยังมีน้ำท่วมขังจนรถขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านได้ขณะที่ตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามสถานการณ์คลี่คลายลงอย่างมากระดับน้ำลดลงจนใกล้กับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
12: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.สรมนธรรมรัตน์ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ชีวิตดีไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวอยู่ที่เราเปิดใจให้กับมุมดีๆที่อยู่รอบตัวได้แค่ไหนเลือกมองแต่มุมดีชีวิตจะมีความสุขสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz หวังให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขใจ
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Asset Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่ารอให้โอกาสมาเคาะประตูจงออกไปสร้างประตูเอง
4: E-spiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซิลลี่คลึงดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลยฉันมา

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: ต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: กระชับพังพาไปมู
3: ส่งต่อความอร่อยสื่อต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาพาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสยรักคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
0: ขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
2: สวัสดีวันเสาร์คนอื่นน่ะเขาได้หยุดพักส่วนเราอ่ะหยุดน่ารักไม่ได้เลยไ
3: อร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: EFM Playlist of the Week
2: Champ of the Month ประจำเดือนกันยายน
1: Number 1
2: กลิ่นฝนเติ้ล First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
3: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีคำสั่งเด้ง5เสือสอนอชนะสงครามเส้นปงบุกจับสถานบันเทิงย่านข้าวสารและกปภขยายเวลาตัดน้ำประปาถึง30พฤศจิกายน69ผู้ประสบภัยช่วงกันยายนถึงตุลาคม69ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติสักครู่มาติดตามค่ะ
7: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเส้นปมบุกจับสถานบันเทิงย่านข้าวสารหลังตำรวจอ้างไม่พบความผิดปกติคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
7: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงกรณีกรมการปกครองนำกำลังเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงย่านถนนข้าวสารเมื่อเวลา 3:00 นของวันนี้คือวันที่10ตุลาคมจับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดของกลางยาเสพติดหลายรายการทั้งที่สถานบันเทิงอยู่ห่างจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามเพียงไม่กี่ร้อยเมตรโดยขณะนี้ได้สั่งปิดสถานบันเทิงแล้วพร้อมสั่งย้ายตำรวจ5ตำแหน่งหลักของโรงพักหรือ5เสือไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าก่อนหน้านี้ตำรวจสน.ชนะสงครามเข้าตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติจึงสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่หากพบความผิดจะดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณีที่พ่วงกับการอาจถูกผู้ใต้บังคับบัญชาปกปิดข้อมูลหรือไม่นั้นยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนกรณีตำรวจสน.ดอนเมืองและกองบังคับการตำรวจนครบาล2บุกจับบ่อนพนันในหมู่บ้านหรูย่านดอนเมืองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าเป็นการดำเนินการหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและมีการวางแผนก่อนการเข้าจับกุมพร้อมยืนยันว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องตำรวจจะดำเนินคดีตามกฎหมายและพยานหลักฐานโดยขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: รัฐบาลยืนยันกปภ.ไม่ตัดน้ำประปาผู้ประสบอุทกภัยพร้อมขยายเวลาตัดน้ำประปาถึง30พฤศจิกายน69ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติโดยเป็นผู้ประสบภัยตั้งแต่กันยายนถึงตุลาคม69คุณสรทันเหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมรัฐบาลยืนยันการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยลดภาระประชาชนด้วยมาตรการขยายเวลาตัดน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่1ทุกขนาดมาตรวัดน้ำในพื้นที่ที่หน่วยงานราชการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยตามเงื่อนไขถึงวันที่30พฤศจิกายน2569รัฐบาลพร้อมอยู่เคียงข้างช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนางสาวพลทะเลกล่าวว่ามาตรการขยายเวลาตัดน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำประเภทที่1ที่อยู่อาศัยและอื่นๆทุกขนาดมาตรวัดน้ำในพื้นที่ที่หน่วยงานราชการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยในเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569ได้รับสิทธิ์แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนซึ่งมีรายละเอียดคือ1เป็นผู้ประสบภัยในเดือนกันยายน2569กปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคม2คือผู้ประสบภัยเดือนตุลาคม2569กปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายน3เป็นผู้ประสบภัยในเดือนกันยายนต่อเนื่องเดือนตุลาคมกปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนสำหรับประชาชนในพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้รัฐบาลเชิญชวนนำขวดหรือภาชนะบรรจุน้ำมาเติมน้ำฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ตู้กดน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนณสำนักงานกปภ234สาขาและจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชั่น78แห่งทั่วประเทศสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
6: ปิดท้ายที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่เวลา 12:00 นทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 17:00 ของวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่อง
2: อย่าทิ้งขยะเรี่ยราดจนเป็นนิสัยเพราะอาจติดตัวไปถึงคนใกล้ตัว
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.สรมนธรรมรัตน์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: อย่าดูถูกก้าวเล็กๆเพราะทุกความสำเร็จเริ่มจากก้าวแรกเสมอ
15: EFM Playlist Non-Stop
12: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: าเดินทางหนึ่งถูกกอล์ฟอีกหนึ่งภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายสบาย
0: สัมภาระเยอะขนาดเนี้ยไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปสนิทไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ

ฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพิมพ์ในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ยก่อนเขาจะทำไร่ทำนากันค
1: ่
0: ะใช่ก็คือมันมีประมาณ4คืนนะคะที่ต้องหอบตายายเนี่ยต้องหอบหนูกับลูกพี่ลูกน้องน้องหนูไปนอนที่นาหนูกับน้องเนี่ยก็เป็นเด็กอะค่ะเล่นกันก็หลับไปได้พักหนึ่งเราก็ต้องสะดุ้งตื่นมาได้ยินเสียงเหมือนคนน่ะเอานิ้วเคาะมาจากด้านล่างอะค่ะจากใต้ถุนน่ะแต่ว่าสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยเป็นเงาเหมือนเป็นคนนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะเงยขึ้นไปเป็นคนแก่ผู้ชายอะค่ะนั่งพาดอยู่บนคานค่ะตอนเนี้ยเป็นจังหวะที่หันไปมองข้างหลังพร้อมกันเลยค่ะพี่รู้ไหมคะสิ่งที่เห็นคืออะไร
2: คืออะไรคะ
0: เป็นขาคนค่ะกำลังวิ่งตามพวกหนูมา
3: ว้าย
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ดทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาก๊อบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: 1 2 3 go
4: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยดีมานมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีมาก Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ไมล์ซันชายกลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกินอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
9: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
10: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตุ
11: ๊ดแฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตุ๊ด
12: สนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
13: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะอย.แนะประชาชนบริโภคอาหารเจอย่างปลอดภัยเน้นอาหารหลากหลายครบถ้วนลดหวานมันเค็มสักครู่มาติดตามค่ะ
16: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
17: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
18: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
17: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
18: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
18: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
17: อืมดีจังโอเคเลย
19: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจับมา
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
2: ย.ชวนประชาชนร่วมเทศกาลกินเจประจำปี2569เลือกบริโภคอาหารเจอย่างปลอดภัยใส่ใจสุขภาพและระมัดระวังสารปนเปื้อนในอาหารคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: นายแพทย์พิเชษฐ์พืชขุนทดรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจและเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจำนวนมากงดบริโภคเนื้อสัตว์และหันมารับประทานอาหารจากพืชการเลือกอาหารเจให้เหมาะสมและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยแนะเลือกซื้ออาหารเจสำเร็จรูปที่มีฉลากถูกต้องตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์เลือกผักผลไม้สดใหม่และล้างให้สะอาดก่อนรับประทานเพื่อลดความเสี่ยงจากสารเคมีตกค้างและสิ่งปนเปื้อนพร้อมส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการลดหวานมันเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีตลอดเทศกาลควรรับประทานอาหารให้หลากหลายและครบถ้วนตามหลักโภชนาการช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งนี้อย.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์และเฝ้าระวังสารปนเปื้อนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
2: บรรยากาศการกินเจวันแรกที่จังหวัดพิษณุโลกคึกคักแม้ร้านจำหน่ายอาหารเจปีนี้เปิดจำหน่ายน้อยลงส่วนที่ขายดีก็จะเป็นร้านรายย่อยในตลาดสดคุณสุรเชษฐ์มากรรายงานค่ะ
4: ที่ตลาดใต้หน้าศาลเจ้าปุ่นทุกกงมาอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ยังคงคึกคักมีประชาชนมาจับจ่ายซื้อสินค้าอาหารสดพืชผักผลไม้เพื่อนำไปประกอบอาหารเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นทุกวันแต่ที่จะมีประชาชนก็มาซื้อมากหน่อยก็เห็นจะเป็นร้านที่ติดธงสีเหลืองหรือว่าธงเจที่มีสัญลักษณ์ว่ามีอาหารเจจำหน่ายทั้งอาหารสำเร็จรูปและอาหารประเภทของกินทั่วไปเช่นร้านน้ำเต้าหู้ปลาท้องโกทอดคนจะมุงซื้อกันถึงขนาดต้องต่อคิวส่วนร้านที่จำหน่ายอาหารประเภทกับข้าวปีนี้ก็ได้ทำอาหารประเภทรับประทานง่ายๆมีผักล้วนๆเป็นส่วนผสมจะขายดีกว่าและเป็นการลดต้นทุนที่ต่ำลงด้วยที่ต้องเป็นแบบนี้เพราะวัสดุการประกอบอาหารปีนี้แพงขึ้นแต่ราคาขายอาหารโดยรวมทุกๆร้านก็จะยึดในราคาเดิมเข้าไว้ไม่ขึ้นราคาทำให้ขายหมดตั้งแต่ช่วงของการเปิดร้านไม่ถึง2ชั่วโมงส่วนร้านเต้าหู้และร้านเผือกทอดก็ขายจนหมดเกลี้ยงเพราะคนนิยมซื้อไปรับประทานกันในช่วงของเทศกาลกินเจในวันแรกถึงแม้ว่าเผือกจะหายากแต่ก็ยังขายในราคาเดิมเอาใจลูกค้าและคาดว่าตลอดช่วงเทศกาลกินเจปีนี้จะขายตลอดทุกวันไม่มีวันหยุดเนื่องจากเป็นช่วงที่ขายดีสำหรับคนที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์สุรเชษฐ์ภากรรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
2: ปิดท้ายที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมสกัดจับกุมชายชาวจีน5คนลักลอบหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
5: เจ้าหน้าที่งานสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหมวดราชตระเวนป้องกันที่3กองร้อยทหารราบที่1411เจ้าหน้าที่หน่วยเฝ้าตรวจชายแดน31และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจับกุมชายชาวต่างชาติเป็นสัญชาติจีนจำนวน5คนซึ่งเป็นบุคคลหลบหนีเข้าเมืองเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้บริเวณริมแม่น้ำเมยในพื้นที่บ้านใหม่ริมเมยหมู่10บนแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่มีการส่งดำเนินคดีในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่รับอนุญาตโดยได้มีการดำเนินการตามม.22 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานพุทธศักราช2565และมีการนำส่งเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปไปดูสุแป้นรายงานจากจังหวัดตากครับ
6: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอาจเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
7: ผ้าไทยงามลายไทยเด่นเป็นสง่าภูมิปัญญาสืบคุณค่ามานานสมัยเส้นถักทอร้อยเรื่องราวจากคนไทยร่วมภูมิใจสวมชุดไทยให้โลกชมชุดไทยไม่ได้เพียงความงามที่เราสวมใส่แต่คือเรื่องราวของความเป็นไทยที่เราสวมไว้ด้วยความภาคภูมิใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: ความพ่ายแพ้ไม่ได้แย่เพราะมันคือกุญแจแห่งชัยชนะ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
7: ไอโยสวัสดีคุณผู้ฟังครับผมต้อนรับเข้าสู่ EFM Playlist of the Week ครับ3โมงถึง5โมงเย็นครับผม2ชั่วโมงนี้อยู่กับผม DJ พีมครับยาวๆคุณผู้ฟัง20บรรดาเพลงนะที่ถูกนำมาสร้างเป็น playlist มากสุดประจำสัปดาห์ของ EFM จะมีเพลงอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวมารอฟังกันสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการประกาศ Champ of the Month ไปแล้วเรียบร้อยนะครับโดยพี่โซเซฟนะสัปดาห์นี้เริ่มต้นนับกันใหม่ครับผมกับเดือนตุลาคมของเราคุณผู้ฟังก่อนไปเริ่มกันครับผมฝากไว้ด้วยกับอาหารแมวมีโอโกสุริชัยของเชื่อมเหนียวลดกลิ่นอึคนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชรช็อปและห้างชั้นนำครับเบรกแรกเดี๋ยวไปลุยกันก่อนเลย4อันดับเพลงคุณผู้ฟังเริ่มกันที่อันดับที่20ก่อนครับผลงานเพลงนี้ครับผมอยู่กับเรามาแล้วทั้งหมด11สัปดาห์คุณผู้ฟังเป็น1เพลงที่ไวรัลมากๆใน TikTok นะครับ Proxy จัดให้กับ1ผลงานเพลงนี้มีชื่อว่าขี้แง่ครับและอันดับ19ไปกันต่อเลยลงมาจากอันดับ15สัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมอยู่กับเรา7สัปดาห์ต่อเนื่องประกอบซีรีส์เรื่องอรุณรุ่ง The Edge of Horizon ครับองศาทิทัศน์นี่คือแสงแรกครับผมแล้วไปกันต่อคุณผู้ฟังกับ1ผลงาน New Entry เพลงแรกเป็นการนำเพลงเก่ากลับมาทำใหม่ได้ดีมากๆจากศิลปินร็อกที่กำลังมาแรงสุดๆในช่วงนี้อย่างฟรีแฮนด์ครับคุณผู้ฟังเข้ามาสัปดาห์แรกในอันดับที่18กับการรีเมคของเพลงนี้ขาดความอบอุ่นและไปกันต่อเนื่องกับอันดับ17เลยครับผมผลงานเพลงจากพี่เป๊กผลิตโชคกับ I've Got You ลุยกันเลยกับ4เพลงนี้จ้า
8: Number 20

0: I've Got You ครับผมผลงานเพลงจากพี่เป็กผลิตโชคครับคุณผู้ฟังก็เป็นหนึ่งผลงานเพลงในอันดับที่17ของเรานะครับผมแล้วก็อยู่กับเรามายาวนานต่อเนื่องถึง7สัปดาห์เรียบร้อยนะครับเช็คชื่อกันหน่อยใครจูนอินเข้ามาแล้วบ้างบ่ายวันนี้นะครับสวัสดีพี่เจิญนะสวัสดีคุณนุ่นนะครับสวัสดีคุณคิมลูน่าด้วยน้องบูมนะครับเช็คชื่อมาแล้วนะครับน้องปูนสวัสดีนะจ๊ะน้องก้องมาแล้วนะครับคุณเอกราชมาแล้วพี่เพชรมาแล้วนะวันนี้เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมแล้วก็เชียร์เพลงไหนชอบเพลงไหนอย่าลืมส่งเข้ามา2ช่องทางคุณผู้ฟัง A-Time ฟังฟิล์ม Music Application แล้วก็เว็บไซต์ A-Time.live นะครับอยู่กับผม DJ พีมยาวๆจ้ะวันนี้เดี๋ยวไปกันต่อเลยคุณผู้ฟังกับอันดับ16 15และ14ครับผมขอเริ่มจากอันดับ16ก่อนละกันครับผลงานเพลงนี้ครับผมเป็นผลงานเพลงจากคู่ดูโอที่โอ้โหคุณผู้ฟังสไตล์การร้องของเขาเสียงของเขารวมถึงวิธีการพูดด้วยนะรู้สึกว่ามันกลมกล่อมมากๆนะครับผมจัสมินิก้าครับมากับผลงานเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าไม่คิดถึงเท่าไหร่ครับผมในอันดับที่16ของเราสัปดาห์นี้อยู่กับเรามาแล้ว4สัปดาห์ครับเราไปกันต่อเนื่องเลยคุณผู้ฟังกับวง Rock Gen Z ครับผมที่เพิ่งไปดูเขาสดมาในรายการ FM On Tour นะแล้วก็โอ้โหร้องได้ดีมากเล่นดีมากคุณผู้ฟังเอาเวทีอยู่สุดๆนะครับผมนี่แหละอนาคตศิลปินร็อกของประเทศไทยเรากู๊ดมูดครับคุณผู้ฟังมาพร้อมกับ1เพลงที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็น New Entry สัปดาห์นี้ครับผมอยู่กันต่อนะครับในอันดับที่14ครับคุณผู้ฟัง15นะครับผมกับผลงานเพลงนี้มีชื่อว่า Miss Call ครับและต่อเนื่องกับ14เลยคุณผู้ฟังนอกจากเพลงนี้เนี่ยจะเป็นอันดับที่14แล้วเขายังเป็นHighest Entry เพลงเข้าใหม่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์ของเราครับผมประกอบหนังที่กำลังโอ้โหเป็นกระแสสุดๆอย่าง Henry's First Date คุณผู้ฟังจากพี่ณเดชน์คุกิมิยะครับเพลงนี้รักนะแต่ว่า
1: Number 16

0: ไม่วันลืมแต่ว่า
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลาม
4: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันเสาร์เงินในบัญชีติดลบพอจะซบใครได้บ้างคะ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
8: Number 13

1ผลงานเพลงในตอนที่13ครับคุณผู้ฟังคาตาครับผมขอนเข้ามาเยอะมากๆนะครับจากน้องนุ่นนิวฟิชชิ่งกับพี่โบกี้ไลออนครับเดี๋ยวไปกันต่อคุณผู้ฟังกับอันดับ12แล้วก็11ของเราใน EFM Playlist of the Week นะครับอันดับ12ครับผมผลงานเพลงนี้คุณผู้ฟังเป็น1ผลงานเพลงที่อยู่กับเรามา8สัปดาห์ต่อเนื่องครับผมแล้วก็เขาเนี่ยเคยขึ้นไปไกลสูงสุดอันดับที่11นะสัปดาห์นี้ลงมานิดนึงนะครับ The White Haircut ครับผมมาพร้อมกับเพลงที่มีชื่อว่าไม่อยากทำให้ลำบากใจครับและอันดับ11ครับคุณผู้ฟัง1เพลงไวรัลอีกแล้วนะครับเพลงที่โอ้โหไม่ว่าจะไปที่ไหนนะแค่ขึ้นเสียงกีตาร์3โน้ตแรกมาทุกคนรู้เลยว่าจะเป็นเพลงอะไรและร้องตามกันได้แน่นอนผลงานเพลงจาก C9 ครับคุณผู้ฟังอยู่กับเรามาแล้ว5สัปดาห์ครับไม่รักดีกว่า Number 12

0: C9 จัดให้ครับผมบอกแล้วแค่ฟังเสียงดีดกีตาร์3โน้ตแรกก็ร้องตามกันได้แล้วล่ะคุณผู้ฟังกับไม่รักดีกว่าครับ1เพลงไวรัลมากๆจากศิลปินแร็ปเปอร์หนุ่มคนนี้นะคุณผู้ฟังสายเจนซีนี่คือต้องเขาจริงๆนะช่วงนี้นะครับผมครึ่งทางของ EFM Playlist of the Week กันแล้วคุณผู้ฟังครับผมส่งท้ายชั่วโมงแรกไปฝากด้วยกับอาหารแมวมีโอโก้สุริชัยของชั่วเหมียวรถบินอึคนสวยตัวแน่นหาซื้อที่เพชรช็อปและห้างชั้นนำครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับผมท่านไหนฟังผ่านทางวิทยุอยู่นะเดี๋ยวพักฟังข่าวกันก่อนนะครับส่วนท่านไหนที่ฟังผ่านทางออนไลน์ของเรานะครับผมเดี๋ยวมีเพลงเพราะๆขั้นให้ฟังกัน3เพลงเลย1งานจาก Oasis หนึ่งงานจากพี่อะตอมชนการฟีเจอริ่งกับพี่บิ๊กดีเจราดอย่าง Oasis ด้วยนะครับนี่จะไปเป็นผลงานเพลงจาก Oasis แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อกับ Playlist of the Week ในชั่วโมงที่2คุณผู้ฟังมีผลงานเพลงเพราะๆรออยู่อีกเพียบเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวแน่นอนมารอลุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมป์ of the week ครับ
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหา

0: ชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมตำรวจหญิงผู้ไม่เชื่อเรื่องคาถาอาคมต้องตามล่าหัวหน้าขบวนการค้ามนุษย์ที่ยิงฝันไม่เข้าทางเดียวที่จะจับคนร้ายได้คือการขอความช่วยเหลือจากแม่ครูแต่เธอกลับพบว่าแม่ครูคนนี้คือคู่บุญที่รอคอยรักแท้มาตลอดชีวิต VTV Original ข่มขลังเวลา 20:00 น.ดูเวอร์ชั่นอ่านขาทาง VTV ที่เดียวเท่านั้น
1: EFM Fandom Live
2: มิงมิงเนจูนสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะช
3: ื
2: ่อเกมว่า School of Love โรงเรียนสอนรักทุกภารกิจจะสอนให้หมิงเนปรู้จักกับคำว่ารัก
3: โลเคชั่นที่2คือห้องสมุดนะครับสถานที
5: ่
3: ส่งเสียงไม่ได
6: ้เรียกว่าคุณต้องทายคำอีกฝ่ายโดยการอ่านปากคนนึงใบ้คนนึงทายแล้วก็สลับกัน
2: มาเริ่มเลย
5: Love you baby
2: เย
5: ้แมงกินฟันละ
6: โอ้โห
5: ใช่เป็นแฟนกันนะPEN ปากกา
7: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: รวมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
9: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะปภ.เผยน้ำท่วม21จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครขณะฉะเชิงเทราระดับน้ำในพื้นที่ยังเพิ่มสูงขึ้นสักครู่มาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
13: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
14: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
16: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
17: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
18: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
19: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
18: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
19: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
18: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B Quick สอบถามโทร1153
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปภ.เผยมีน้ำท่วม21จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 100,000 ครัวเรือนขณะที่พิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกระดับน้ำเริ่มทรงตัวคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันเกิดขึ้น21จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครอยู่ที่104อำเภอ893ตำบล 6,673 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,135,377 ครัวเรือนคิดเป็น 3,100,000 กว่าคนขณะที่มีเพียงจังหวัดฉะเชิงเทราเท่านั้นที่ขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นโดยเข้าท่วม8อำเภอคืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าพนมสารคามอำเภอแปลงยาวอำเภอเมืองอำเภอบ้านโพอำเภอคลองเขื่อนอำเภอราชสารรวมอยู่ที่75ตำบล673หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบในพื้นที่ฉะเชิงเทรา 54,000 กว่าครัวเรือนส่วนในพื้นที่พิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังคงทรงตัวนอกนั้นระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วอย่างไรก็ตามปภ.ยังคงเฝ้าติดตามระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง13ตุลาคมนี้ที่จะมีฝนตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ตำรวจบุกค้น4หมู่บ้านหรูทลายนอมินีต่างชาติ 6,000 ล้านโยงแก๊งสแกมเมอร์จีนเทาพนันออนไลน์พบต่างชาติถือครองบ้านพร้อมที่ดินผ่าน95บริษัทจับกุมผู้ต้องหาต่างชาติ11คนคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังจากเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆเปิดปฏิบัติการเฟสที่8ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว4โครงการบ้านหรูในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้มีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาที่ทางการจีนต้องการตัวจำนวน3รายและจากการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่าทั้ง3รายมีการเดินทางเข้าออกประเทศหลายครั้งโดยในแต่ละคนจะมีการถือหนังสือเดินทางหลายสัญชาติจึงน่าเชื่อว่าเป็นการใช้เพื่อหลบเลี่ยงตัวตนและยังเป็นหุ้นส่วนบริษัทซึ่งมีการถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการหรูหลายโครงการโครงการหมู่บ้านหรูดังกล่าวมีบริษัทต่างๆที่ถือครองที่ดินจำนวนมากและเกี่ยวพันไปยังโครงการหมู่บ้านจัดสรรอื่นอีกหลายแห่งซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นนอนมินีถือครองบ้านพร้อมที่ดินจำนวน94หลัง95บริษัททั้งยังพบว่าหุ้นส่วนบริษัทในโครงการหมู่บ้านหรูดังกล่าวมีประกาศตำรวจสากลสีแดง2คนและมีหมายจับศาลอาญาพระโขนง1คนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้คัดกรองและวิเคราะห์จนพบว่ากลุ่มเป้าหมายเข้าข่ายเป็นนิติบุคคลต่างด้าวต้องสงสัยเป็นนอมินีมีจำนวน95บริษัทครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม94แปลงเนื้อที่กว่า33ไร่มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมกว่า 6,000 ล้านบาทเบื้องต้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้11คนประกอบด้วยสัญชาติจีน10คนและสหรัฐอเมริกา1คนณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงาน
6: เสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
7: ต้อนรับกลับมากับชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ฟังกับ EFM Playlist of the Week ครับผมยังอยู่กับผม DJ พีมนะจ๊ะยาวๆไปจนถึง5โมงเลยคุณผู้ฟังครับก่อนไปลุยกันต่อใน10อันดับท็อป10ครับผมฝากไว้อีกครั้งกับอาหารแมวมีโอโก้สุดที่ใช่ของชั่วเหมียวลดกลิ่นอึคนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำครับตอนนี้เราเดินทางมาถึง10อันดับท็อป10กันแล้วคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเบรกแรกครับผมเดี๋ยวจัดให้ก่อนเลยอันดับ10 9 8และ7ครับเริ่มมาที่อันดับที่10ครับผมผลงานเพลงนี้ครับเป็นผลงานเพลงจากพี่โบกี้ไลออนครับอยู่กับเรามายาวนานมากๆคุณผู้ฟังอยู่กับเรามาทั้งหมดเนี่ย10สัปดาห์ต่อเนื่องแล้วเคยขึ้นไปติดท็อป3มาแล้วครับผมกับเพลงนี้นาฬิกาทรายครับและอันดับ9ต่อเนื่องกันเลยครับผมงานคอลแลบจากพี่ๆวงมีนครับกับ1สมาชิกจากวงบัสที่หล่อเก่งเท่ระเบิดไปเลยอย่างน้องไทยคุณผู้ฟังอยู่กับเรามา4สัปดาห์ครับผมกับเพลงนี้ถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีครับแล้วไปกันต่อในอันดับที่8ครับผมเพลงนี้ครับคุณผู้ฟังเขาไม่ใช่อันดับที่8ธรรมดาครับผมแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งผลงานเพลงที่ไต่อันดับขึ้นมาจากอันดับ17ในสัปดาห์ที่ผ่านมาสู่อันดับ8ในสัปดาห์นี้9ขั้นครับผมเพราะฉะนั้นเขาเลยได้เป็น
8: Highest Climber
7: Highest Climber ครับผลงานเพลงจากพี่ๆวงเคลียร์กับพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงครับเพลงใหม่ของพี่ๆวงเคลียร์ด้วยนะครับผมฝากไว้กับเพลงนี้และอันดับ7ครับ1ผลงานเพลงจากพี่ๆกริดกับ Your Candy ครับ
8: Number 10

ันดับหนึ่งผลงานเพลงจากพี่พีกริดครับคุณผู้ฟังสำหรับ Your Candy ครับเพลงนี้อยู่ในอันดับ7ครับผมไม่น่าเชื่อคุณผู้ฟังอันดับ7 Your Candy จากพีพีต่อเนื่องกับอันดับ6เลยครับผม1ผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากพ่อหนุ่มผมยาวที่เพิ่งตัดผมสั้นคนนี้บิลกินครับคุณผู้ฟังมาต่อกันเลยนะกับเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า Checklist นะครับอยากให้ลองไปฟังเพลงนี้แล้วก็ดู MV มากๆคุณผู้ฟังเป็นเคมีของบิลกินกับน้องหมิวนะลีน่าหมิวคุณผู้ฟังคือแบบเฮ้ยน่ารักมากอะ MV ดีมากเพลงน่ารักแล้ว MV น่ารักกว่าเดิมนะครับคูณ2ไปเลยเพราะฉันฝากด้วยกับเพลงในอันดับ6ของเรานะครับกับเช็คลิสต์ครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งเป็น New Entry ไปเองอันดับไต่ขึ้นมาเร็วมากๆนะครับและอันดับ5กันต่อเนื่องเลยคุณผู้ฟังเพลงนี้ Degree รองแชมป์เก่าของเราครับพี่ๆวงเมอร์ฟิชริงกับน้อง Black Heart ครับผมไม่มีใครไม่รู้จักไม่มีใครร้องไม่ได้เพลงนี้กับขึ้นใจครับผมและอันดับ4ครับ1เพลงที่เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคมา10สัปดาห์ต่อเนื่องเจ้าของแชมป์ออฟเดอะมันเดือนที่ผ่านมาครับผลงานเพลงนี้จากเติ้ล First One ลุยกันเลยกับกลิ่นฝนครับ Number 6

0: ต้นเฟิร์สวันครับผมมากับความละมุนเลยคุณผู้ฟังกับกลิ่นฝนนะสมมงมากๆกับแชมป์ออฟเดอะวีค10สมัยต่อเนื่องนะครับแล้วก็อยู่กับเราเนี่ยในชาร์ตของเรานะคุณผู้ฟังทั้งหมด15สัปดาห์แล้วนะครับผมโหดมากๆกับเพลงนี้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวเบรกหน้าครับกลับมาลุยกันต่อกับ3อันดับท็อป3ครับใกล้มากๆแล้วจะได้รู้ว่าแชมป์ออฟเดอะวีคของเราสัปดาห์นี้จะเป็นเพลงไหน
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 1 2 3 go
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
4: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
5: หนูไปเดทกับคนแปลกๆตอนที่เราเริ่มรู้จักกันเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนเกิดน้ำท่วมถ้ามาหาเราหน่อยเฮ้ยใจเย็นน้ำท่วมถ้าเธอไม่มาเราจะไม่คุยเลยนะเราไม่ได้พิสวัสเขาแต่เราอยากรู้ว่าเออไปก็ได้หนูก็นั่ง BTS ไปถึงนู่นปุ๊บถึงที่ไหนแล้วเฮ้ยเธอมารีดเสื้อให้เราหน่อยได้ไหมอ่ะไปรีดเขาก็มารับไปคาเฟ่กันก่อนไหมแต่มันแพงมากเลยมันแพงมาก
6: ตอนนี้แชทถามว่าหล่อไหมอ่ะ
5: คือเขาใส่คอนแทคเลนส์ตาแป๋วอ่ะหนูก็บอกมันว่าเธอเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้คิดกับเธอแบบนั้นก็โอ้โหหนูเธอแม่งทำเราเสียเวลามากเลยเออก็ดีเราก็ไม่ได้ชอบอะไรเธอขนาดนั้นหรอกได้แล้วมันก็ดูดน้ำทีนึงฟูแล้วมันก็ลุกไปเลยก่อนมาไปบอกอย่าเอาเราเอาไปนินทาใครนะเว้ยกูไม่นินทากับเพื่อนหรอกเจอกูแน่พุทธพุทโธ
7: โดนแล้วไอตีตาแป๋ว
8: ตาแป๋วถ้าได้ฟังนะคะตาแป๋วโทรมาอินบ็อกซ์มาได้นะเราจะฟังความสองข้าง
6: ทั้งหลายทั้งมวลนะสองคนนี้เหมาะกัน
1: พุทธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เข้าสู่3อันดับท็อป3กันแล้วครับผมคุณผู้ฟังก่อนไปฟังท็อป3เดี๋ยวรีแคปให้ฟังก่อนว่าตั้งแต่อันดับ10เป็นต้นมาเนี่ยมีเพลงอะไรไปเรียบร้อยแล้วบ้างนะครับอันดับ10ของเราสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังกับนาฬิกาทรายจากพี่โบกี้เลออนครับอันดับ9ถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีจากพี่วงมีนฟิชชิ่งกับน้องไทยจากวงบัสครับอันดับ8พระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงจากพี่วงเคลียร์อันดับ7ครับ Your Candy จากพี่เกรดอันดับ6 Checklist จากบิลกินครับอันดับ5ขึ้นใจจากพี่วงเมอร์อันดับ4กลิ่นฝนจากเติ้ล First One นะครับเดี๋ยวเบรกนี้ลุยกันต่อเลยคุณผู้ฟังกับ3อันดับท็อป3ของเราแล้วมารอดูกันว่าแชมป์ออฟเดอะวีคของเราสัปดาห์นี้จะเป็นใครครับเพราะว่ากลิ่นฝนเนี่ยไม่ได้แชมป์นะในสัปดาห์นี้นะครับผมแต่ว่าได้แชมป์ออฟเดอะมันได้เป็นที่เรียบร้อยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเริ่มมาที่อันดับ3ครับคุณผู้ฟังเพลงนี้ครับผมเป็นผลงานเพลงรองแชมป์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสปินออฟจากไลคันคุณผู้ฟังผลงานเพลงจากวิลเลียมครับ10สัปดาห์ต่อเนื่องกับจำได้ว่าลืมครับผมนั่นหมายความว่าจำได้ว่าลืมเนี่ยยังไม่แซงเลยเป็นแชมป์เนี่ยเราจะมีแชมป์หน้าใหม่นะคุณผู้ฟังแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปกันต่อเลยในอันดับ2ของเรารองแชมป์จะเป็นใครครับและรองแชมป์ของเราในสัปดาห์นี้ครับผมเพิ่งปล่อยออกมาได้ไม่นานครับเพลงนี้คุณผู้ฟังเป็นหนึ่งเพลงจากพี่ๆศิลปินวงร็อกที่ออกเพลงร็อกแต่สามารถทำให้คนน้ำตาไหลได้ผลงานเพลงจากพี่ๆ Yesterday ครับผมรองแชมป์สัปดาห์นี้กับที่ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาลุยกันต่อกับอันดับ1แล้วเดี๋ยวจะมารอเฉลยกันว่าจะเป็นเพลงไหน Number 3

0: รองแชมป์ของเราสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังผลงานเพลงจากพี่ Yesterday กับที่ที่ปลอดภัยครับผมเดี๋ยวเรากำลังจะไปเข้าสู่ Champ of the Week กันแล้วคุณผู้ฟังแต่ก่อนที่จะไปดู Champ of the Week กันครับผมฝากไว้ด้วยกับอาหารแมวมีโอโกสุริชัยของเจ้าเหมียวรถตีนอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อที่เพชรช็อปและห้างชั้นนำครับผมมาคุณผู้ฟังถึงเวลาแล้วครับที่เราทุกคนจะได้มารู้ Champ of the Week ของเราในสัปดาห์นี้ครับผมหนึ่งผลงานเพลงนี้ครับเป็นผลงานเพลงที่อยู่กับเรามาแล้วทั้งหมด3สัปดาห์ด้วยกันครับคุณผู้ฟังเขาเริ่มต้นกันเข้ามาเป็น New Entry เมื่อ3สัปดาห์ก่อนสัปดาห์ที่แล้วครับผมเขาไต่ขึ้นมาไกลสูงสุดถึงอันดับ4เลยคุณผู้ฟังและสัปดาห์นี้ครับผมไต่เพิ่มขึ้นมาอีก3อันดับจนกลายเป็น Champ of the Week ครับผลงานเพลงจากศิลปินที่โอ้โหทรงสกินเฮดของเขานี่กล้าวใจเหลือเกินนะฮะเพิ่งศึกออกมาหมาดๆครับผมคุณผู้ฟังกับน้องปันครับแล้วก็มาพร้อมกับผลงานเพลงที่ถูกใจชาว FM มากๆจนกลายเป็น Champ of the Week ของเราสัปดาห์นี้แสดงความยินดีด้วยกับเพลงนี้ขอแค่นี้จากน้องปันครับเจอกับพิมพ์ใหม่วันพรุ่งนี้ 3:00 ถึง 5:00 เย็นที่ FM New Release ครับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วย Champ of the Week ของเราละนี่คือขอแค่นี้ครับ
1: Champ of the Week Number 1

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2500

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: มีโอกาสมีโอกาส
5: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
6: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
10: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
13: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
14: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
13: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
14: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน
13: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: าคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
7: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
8: จับตาค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้อีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างตะวันออกตะวันตกกรุงเทพปริมณฑลเจออากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงอาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่ประชาชนเตรียมรับมืออาจเกิดน้ำท่วมขังบางพื้นที่ขณะน้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายเหลือแต่จังหวัดฉะเชิงเทราน้ำยังท่วมหนัก8อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 54,000 ครัวเรือนเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำบางประกงโดยเร็วส่วนเส้นรังสิตนครนายกน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ปภ.เผยมีน้ำท่วม21จังหวัดรวมกรุงเทพประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 100,000 ครัวเรือนขณะที่พิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกระดับน้ำเริ่มทรงตัวนายกรัฐมนตรีนัดผู้ว่าภาคใต้ตอนล่างถกแผนเผชิญเหตุรับมือฝนน้ำหลากช่วง 2-3 เดือนนี้พร้อมเร่งรัดสำรวจและจ่ายเงินเยียวยาประชาชนโดยเร็วรัฐบาลยืนยันการประปาส่วนภูมิภาคไม่ตัดน้ำประปาผู้ประสบอุทกภัยพร้อมขยายเวลาตัดน้ำประปาถึง30พฤศจิกายน69ผู้ประสบภัยตั้งแต่กันยายนถึงตุลาคม69ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติทันทีรัฐบาลชวนคนไทยร่วมติดตามเวที IMF World Bank รับชมฟรีผ่านเว็บไซต์ World Bank Live 12ตุลาคมนี้เปิดโอกาสส่งคำถามถึงเวทีโลกพร้อมติดตามประเด็น AI การจ้างงานโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของ SMEตำรวจบุคคล4หมู่บ้านหรูทลายนอมินีต่างชาติ 6,000 ล้านโยงแก๊งสแกมเมอร์จีนเทาพนันออนไลน์พบต่างชาติถือครองบ้านพร้อมที่ดินผ่าน95บริษัทจับกุมผู้ต้องหาต่างชาติ11คนกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์เผด็จศึกบุกจับผับย่านข้าวสารอยู่ห่างจากสถานีตำรวจชนะสงครามแค่100เมตรเปิดเกินเวลาเสพยาปล่อยเยาวชนเข้าใช้บริการพบข้อมูลเจ้าของร้านเป็นภรรยาตำรวจนายหนึ่งและมีการจ่ายเงินให้หน่วยงานกว่าเดือนละ 180,000 บาทขณะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเข้ากรุเส้นปมบุกจับสถานบันเทิงย่านข้าวสารหลังตำรวจตรวจอ้างไม่พบความผิดปกติส่วนบ่อนพนันย่านดอนเมืองยันไม่มีนักการเมืองเอี่ยวเศรษฐวุฒิอดีตในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไม่ทนโพสต์กลางดึกเตรียมใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเอาผิดคนที่ร่วมทำร้ายตนเองหลังถูกย้ายไปเป็นนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีย้ำอย่างเคารพสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านรักพี่น้องฝ่ายปกครองในอำเภอบ้านสร้างทุกคนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตำรวจเลิกสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าขณะตั้งด่านตรวจเน้นตักเตือนก่อนปรับกำชับงานเร่งด่วนปราบปรามภัยคุกคามทลายบ่อนอบายมุขการพนันค้ามนุษย์หากปล่อยปละละเลยผู้บังคับการผู้กำกับการในพื้นที่เจอย้ายด่วนภายใน24ชั่วโมงเกิดเหตุลิฟต์ขนของภายในบริษัทขนส่งซอยสาธุประดิษฐ์34ร่วงกระทันหันสาววัย47ปีก้าวเท้าเข้าลิฟต์ขาเดียวร่วงตามถูกลิฟต์หนีบศีรษะเสียชีวิตส่วนชายอีกคนที่เข้าไปก่อนบาดเจ็บรัฐบาลเตรียมเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลรถไฟฟ้าแรกเข้า17บาทสูงสุด45บาทต่อขาการเดินทางเปลี่ยนสายไม่จ่ายซ้ำเริ่ม1มกราคม70ช่วยอำนวยความสะดวกเชื่อมต่อการเดินทางให้ง่ายขึ้นลดภาระค่าเดินทางของประชาชน
9: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ยอมรับความผิดพลาดแล้วมองเป็นโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกความเหนื่อยล้าเพื่อเพิ่มพลังในการเริ่มต้นวันใหม่ไปด้วยกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ท้องฟ้ากว่ามันจะสว่างมันก็ต้องผ่านความมืดมิดมาก่อน
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
4: ไม่จำเป็นต้องรู้ถ้ารู้แล้วใจต้องเจ็บสักเปล่าหายใจเบาๆฝืนใจทนเอาถามจะไปก็คงไม่ดีเตือนตัวเองโ

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
1: ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ
4: ้กระเป๋าเดินทางหนึ่งถุงกอล์ฟอีกหนึ่งภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
5: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายสบาย
4: สัมภาระเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
5: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปสนิทไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
6: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark.

สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: สวัสดีวันเสาร์รักเธอแล้วมันแห้วขอไปรักแมวดีกว่า
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6:00 นถึง 8:00 นเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนื้อ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Lightฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเพียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: 1 2 3 go
2: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ไมล์ซันชายกลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
4: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนะสปูน
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: กินนะสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนะสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนะสปูนกินนะ

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มึงว่าถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี้ยเราเมื่อไหร่จะลืมได้วะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: วนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมตำรวจหญิงผู้ไม่เชื่อเรื่องคาถาอาคมต้องตามล่าหัวหน้าขบวนการค้ามนุษย์ที่ยิงฝันไม่เข้าทางเดียวที่จะจับคนร้ายได้คือการขอความช่วยเหลือจากแม่ครูแต่เธอกลับพบว่าแม่ครูคนนี้คือคู่บุญที่รอคอยรักแท้มาตลอดชีวิต VTV Original ข่มขลังเวลา 20:00 น.ดูเวอร์ชันอ่านขาทาง VTV ที่เดียวเท่านั้น
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: พออายาหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
3: วันพุธ
4: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แฉข่าวเช้า First Class
3: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
6: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
7: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM Playlist Non-Stop
10: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
11: เก็บเงินทีละนิดเดี๋ยวชีวิตก็จะสบาย
9: E-spiration
10: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซิลี่คลึงดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
2: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
4: ใน
6: เคาะข่าวค่ำ
7: 19:30 น.สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันเสาร์ที่10 ตุลาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับสัปดาห์หน้าแล้วนะครับคุณผู้ฟังที่ประเทศไทยบ้านเรากรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกครับการประชุมของ IMF World Bank นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าจะมีผู้นำจากภาคการเงินทั่วโลกเนี่ยมากันที่ประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ตำรวจท่องเที่ยวก็จัดเต็มระดมรถอัจฉริยะโดรนคุมเข้มการประชุมในครั้งนี้นะครับเพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วการประชุมครั้งนี้เนี่ยเขาจัดมาในรูปแบบของGreen Meeting ก็คือสีเขียวนะน่าจะเดากันออกก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการระดมรถ EV นะครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาใช้320คันด้วยกันนะครับขณะเดียวกันใครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันพรุ่งนี้นะครับผมเน้นย้ำกันแล้วก็มีเรื่องของฝ่ายปกครองที่บุกไปทลายผับเถื่อนถนนข้าวสารแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือการจับกลุ่มแล้วก็เด้ง5เสือสอนอชนะสงครามนะครับอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมที่ถนนข้าวสารเนี่ยก็เป็นความสำคัญที่เราต้องจับตามองกันเหมือนกันในเรื่องนี้ขณะเดียวกันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมด้วยตนเองครับบุกไปค้น4หมู่บ้านหรูทลายนอมินีต่างชาติโยงแก๊งสแกมเมอร์ต่างชาติพนันออนไลน์พบชาวต่างชาติถือครองบ้านผ่าน95บริษัทแล้วก็ยังคงต้องติดตามเรื่องใหญ่ของประเทศไทยในวันนี้เรื่องของฝนตกนั่นเองนะครับผมก็กรมอุตุนิยมวิทยาสั่งจับตามองในช่วงนี้นะครับมีประกาศเตือนก็คือตั้งแต่วันที่9และจนถึง13ตุลาคมจะมีฝนตกในหลากหลายพื้นที่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลงรายละเอียดพร้อมกันครับ
8: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
9: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
10: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
11: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
13: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสียงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
12: Green Bio มีให้เลือกถึง5-4-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
14: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจ
8: ไทยจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ับไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: สิบเก้านาฬิกา35 นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับผลพวงจากการที่มหาดไทยลุยทลายผับเถื่อนถนนข้าวสารใกล้สน.ชนะสงครามครับทำให้ล่าสุดมีคำสั่งเด้ง5 เสือสน.ชนะสงครามเรียบร้อยแล้วนะครับก็เด้งเข้ากรุตามระเบียบครับย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ครับคุณผู้ฟัง3 ทุ่มเลยครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการที่มีชื่อว่าสิงห์เผด็จศึกก็เข้าไปตรวจสอบสถานบริการที่ถนนข้าวสารนะร้านตั้งอยู่บนชั้น2ของอาคาร2ชั้นจุดนี้เนี่ยเปิดบริการและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบจนถึงเกือบรุ่งเช้าอ่ะนะแล้วพอตำรวจเข้าไปเนี่ยเจอเยาวชนอายุต่ำกว่า20 ปีหลายคนเลยนะครับใช้บริการอยู่ที่นั่นสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการจำหน่ายลูกโป่งอัดแก๊สหัวเราะให้กับลูกค้าด้วยพบนักท่องเที่ยว102 คนในจำนวนนี้มีผู้ที่อายุต่ำกว่า30มีผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปี30คนอายุต่ำสุดที่เจอ15ปีเท่านั้นนะครับเจอ1คนผลตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด31 รายนะครับแล้วในจำนวนนี้เนี่ยเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20 ปี4 รายพนักงานเป็นดีเจ2 รายจากการสืบสวนพบว่ามีการบันทึกจ่ายสวยให้หลายหน่วยงานนะครับเดือนละเท่าไหร่ทราบไหมเดือนละกว่า 177,000 บาทครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาแล้วควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีแล้วนะครับนอกจากนี้สำนักงานเขตพระนครเคยมีคำสั่งให้สถานบริการแห่งนี้หยุดประกอบกิจการตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2569แล้วเนื่องจากว่าพบความเสี่ยงด้านสาธารณสุขความปลอดภัยและอัคคีภัยนะคือเข้าไปเที่ยวที่นี่ทั้งไม่สะอาดแล้วก็เสี่ยงนะครับอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนได้แต่สถานบริการก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติครับพลตำรวจโทสยามบุญสมท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เลยมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจนครบาล1เพื่อให้คณะกรรมการในการไต่สวนคดีนี้ได้ดำเนินการอย่างยุติธรรมนั่นเองนะครับทั้งนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าไปตรวจผับแห่งนี้ตอน3 ทุ่มแต่ว่าก่อนหน้านี้1 ทุ่มเนี่ยตำรวจสน.ชนะสงครามลงพื้นที่ไปแล้วครั้ง1แต่ว่าครั้งที่ตำรวจสน.ชนะสงครามลงพื้นที่ไปเนี่ยบอกว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดนี่สิครับผิดปกติมหันต์เลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เลยสั่งการให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปเป็นมาอย่างไรทำไมถึงบอกว่าไม่พบความผิดปกติแล้วหากพบความผิดก็จะดำเนินการโทษทางอาญาและวินัยต่อไปครับแหมมันก็ชัดเจนแล้วนะครับก็พบว่ามีการส่งสวยให้เจ้าหน้าที่ด้วยแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ตอน1 ทุ่มไม่พบอะไรแต่ว่าพอผ่านมาแค่2 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ3 ทุ่มนะท่านรัฐมนตรีช่วยลงไปนะท่านอธิบดีลงไปเจอเลยนะครับอีกกรณีนึงครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดอนเมืองและบก.น.2ได้บุกจับกลุ่มบ่อนพนันแห่ง1ย่านดอนเมืองครับพบเป็นการปฏิบัติการของตำรวจหลังได้รับแจ้งข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่โดยพบว่าเพิ่งเปิดให้เล่นเจ้าหน้าที่จึงวางแผนอยู่หลายวันก่อนเข้าเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มเพราะว่าบ่อนดังกล่าวเปิดในหมู่บ้านหรูขนาดใหญ่และเข้าไปดำเนินการตรวจสอบได้ยากจึงต้องวางแผนให้รอบคอบครับส่วนบ่อนดังกล่าวจะมีนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวข้องหรือไม่ประเด็นนี้พลตำรวจโทสยามเนี่ยยืนยันว่าไม่ว่าจะมีบุคคลใดเกี่ยวข้องก็ตามตำรวจก็จะดำเนินคดีไปตามกฎหมายและพยานหลักฐานที่ปรากฏนะครับหวังว่าพยานหลักฐานจะชัดเจนนะครับเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องให้ได้ไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามนะครับอีกคดีครับท่านผบ.ตร.นำทีมเองครับบุกไปค้น4หมู่บ้านหรูทลายนอมินีต่างชาติที่เชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์พบชาวต่างชาติถือครองบ้านผ่าน95บริษัท พลตำรวจเอกสำราญนวลมาท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำกำลังตำรวจเปิดปฏิบัติการเฟสที่8ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว4โครงการบ้านหรูเข้าตรวจค้น17จุดแล้วก็มีการออกหมายจับบุคคลต่างด้าวจำนวน86หมายนะครับหลังพบเครือข่ายต่างชาติใช้บริษัทถือครองบ้านและที่ดินมูลค่า 6,000 ล้านบาทสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้จำนวน11คนสัญชาติจีน10คนสหรัฐอเมริกา1คนนะครับท่านผบตรเนี่ยบอกว่าการจับกุมครั้งนี้ได้มีการดำเนินการตรวจสอบพบหมู่บ้านหรู4โครงการได้แก่โครงการบางนาสวนหลวงบางนาวงแหวนพระราม9ศรีนครินทร์และกรุงเทพกรีฑาพบบ้านพร้อมที่ดิน94หลังกว่า33ไร่95บริษัทถือครองโดยนอมินีคนไทยแล้วก็พบผู้ต้องหาถึง96คนนะครับพนักงานสอบสวนดำเนินการแล้ว95คดีมีการประสานปปง.ให้เข้ามาร่วมปฏิบัติการด้วยเนื่องจากว่าพบมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องบ้านพร้อมที่ดินกว่า 6,000 ล้านบาทครับผู้ต้องสงสัยที่น่าสนใจก็คือนายหลี่เฉาเขาคนนี้เนี่ยนะครับเข้ามาในไทยครั้งแรกเมื่อปี2560ตอนนั้นนายหลี่ยังไม่มีหมายแดงจากประเทศจีนก่อนที่จะไปก่อคดีที่ประเทศจีนในคดีฆาตกรรมครับแล้วคดีนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต3รายเจ้าตัวก็รับสารภาพว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์อยู่ในเมียวดีและชเวกโกโกนะฝั่งเมียนมาหลังจากก่อคดีแล้วนายหลี่ไม่สามารถเดินทางไปประเทศไหนได้จึงตัดสินใจไปที่กัมพูชาไปทำพาสปอร์ตครับโดยใช้เงิน 85,000 ดอลลาร์โอ้ไปตีเป็นเงินไทยสูงถึง 2,800,000 บาทครับแล้วก็ถือหนังสือเดินทางแคมโบเดียเนี่ยนะครับเข้ามาที่ประเทศไทยมาซื้อทรัพย์สินบ้านและที่ดินโดยผ่านต้นน้ำคือบริษัทนะเป็นธุระจัดหาให้นอกจากนี้ครับก็พบว่าคนไทยที่อยู่ในบริษัทของนายหลี่คนไทยคนนี้เนี่ยแจ้งว่าไม่ทราบในรายละเอียดอ้างว่าแค่ได้เข้าไปกู้เงินทางออนไลน์เท่านั้นคาดว่าอาจมีการนำเอกสารหลักฐานของเขาไปใช้ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยเด็ดขาดต่อไปนะครับนอกจากนี้ยังพบอีกคนหนึ่งนะชื่อว่านายเฉินคนนี้เนี่ยถือหนังสือเดินทางหลายประเทศเลยมีทั้งหนังสือเดินทางจีนตุรกีและกัมพูชาซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับของประเทศจีนเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงชักชวนผู้อื่นข้ามแดนโดยผิดกฎหมายท่านพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่ากลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยแต่เขาเนี่ยใช้ไทยเราเป็นพื้นที่ลี้ภัยและถือครองทรัพย์สินโดยบ้านทั้ง94หลังที่ตำรวจเข้าอายัดในวันนี้รวมถึงการออกหมายจับและการเข้าจับกุมต่างๆเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อบ้านตามโครงการหมู่บ้านหรูต่างๆในกรุงเทพมหานครรวม4โครงการด้วยกันทั้งหมด94หลังแล้ว94หลังนี้พบความเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มเอเจนต์นะครับเป็นเอเจนซี่ขายบ้านและอสังหาริมทรัพย์ที่ชาวต่างชาติมาติดต่อซื้อบ้านตามโครงการต่างๆครับส่วนจะมีทนายความคนดังหรือคนที่มีชื่อเสียงคนไหนไปอยู่ในสำนักงานกฎหมายที่ช่วยเครือข่ายนี้หรือไม่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่ารอก่อนนะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความชัดเจนนะครับว่ามีหรือไม่มีเดี๋ยวรอฟังกันละกันนะครับคุณผู้ฟังครับได้เกิดเหตุสลดครับอันนี้น่ากลัวมากเลยเป็นเหตุการณ์ลิฟต์ส่งของสลิงขาดครับเป็น อาคารอยู่ย่านสาธุประดิษฐ์34แล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็อาการสาหัสอีก1รายนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่สน.บางโพงพางครับภายในขนส่งเอกชนเบนโต้เดลิเวอรี่อยู่ซอยสาธุประดิษฐ์34แขวงบางโพงพางเขตยางนาวาที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นอาคาร2ชั้นที่บริเวณหน้าลิฟต์ส่งของขนาด2ตันพบศพของนางสาวอลอนอายุ49ปีตรวจสอบที่ตัวลิฟต์พบว่าสลิงด้านบนเนี่ยขาดแล้วก็ในที่เกิดเหตุยังมีคนงานชายอีกรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับคือขาขวาเนี่ยหักเลยหน่วยกู้ภัยช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวไปแล้วก่อนหน้านี้ครับจากการตรวจสอบภาพของกล้องวงจรปิดชั้น2นะครับโหยแอบน่ากลัวของผู้ฟังคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยพนักงานชายเขาเข็นรถใส่กล่องสินค้าเข้าไปในลิฟต์นะครับคนงานชายเนี่ยเข้าไปในลิฟต์ก่อนนะส่วนนางสาวอลอนเนี่ยเธอช่วยดันรถเข็นเข้าไปในลิฟต์ จังหวะที่เธอก้าวเท้าเข้าไปในลิฟต์เนี่ยจังหวะก้าวเข้าไปได้ครึ่งตัวเนี่ยเป็นจังหวะที่สายสลิงลิฟต์ขาดพอดีปึ้งอะไรเงี้ยก็ร่างผู้เสียชีวิตนั้นก็เลยถูกทับนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่บาดเจ็บนะครับให้อาการหายดีโดยเร็วนะครับวันนี้ก็ต้องฝากไปถึงเจ้าของสถานที่ผู้ประกอบการนะครับเรื่องความปลอดภัยนี่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายเนี่ยมันต้องตรวจสอบบ่อยๆมันคงแข็งแรงเพราะว่าสุดท้ายถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดผลกระทบต่อคนทำงานต่อชีวิตและร่างกายของเขาเนี่ยอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะครับพักกันก่อนคู่เดียวครับ
0: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
6: เบลซิฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้19:48 กลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกจังหวัดครับเตรียมรับฝนระลอกใหม่เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนด้วยนะครับท่านนายกกำชับนะครับตอนนี้ต้องเฝ้าระวังภาคใต้อย่างใกล้ชิดเพราะว่าในช่วงนี้ฝนก็จะตกหลากหลายพื้นที่แล้วภาคใต้เดี๋ยวจะเข้าสู่หน้าฝนของเขาแล้วนะครับจังพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนผ่านเป็นปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมครับแต่ภาคใต้เนี่ยเดี๋ยวเจอฝนตกหนักนะอาจจะมีฝนตกแช่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนายกก็เป็นห่วงบอกว่าติดตามพร้อมรับมือเลยนะครับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ปภ.ครับแล้วก็เป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนครับนายกกล่าวว่าขณะนี้เป็นช่วงเวลาในการเตรียมรับมือกับฝนตกหนักระลอกใหม่ตามที่คาดการไว้เชื่อว่าทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการดูแลประชาชนโดยอาศัยข้อมูลจากทุกหน่วยงานและประสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อทั้งนี้ประสิทธิภาพในการดูแลประชาชนนั้นต้องครอบคลุมถึงการทำให้ประชาชนกลับเข้าบ้านได้อย่างปลอดภัยจัดการขยะการฟื้นฟูระบบน้ำและไฟฟ้าการใช้เส้นทางและสาธารณูปโภคได้อย่างตามปกติตลอดจนการเข้าถึงเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วพร้อมกำชับให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเร่งสำรวจส่งรายชื่อมายังปภ.โดยเร็วนะครับจะได้โอนเงินให้กับประชาชนนั่นเองครับนอกจากนี้ไปดูสถานการณ์ที่ปราจีนบุรีหน่อยครับท่านนายกสั่งเลยนะครับให้กระทรวงสาธารณสุขวางแผนส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปยังโรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัดปราจีนบุรีรวมถึงโรงพยาบาลค่ายทหารและโรงพยาบาลของกองทัพที่มีศักยภาพรองรับโดยให้กระจายผู้ป่วยตามความพร้อมของแต่ละแห่งไม่กระจุกตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจักรพงษ์เพียงแห่งเดียวลดความจำเป็นในการเปิดโรงพยาบาลสนามต้องใช้ทรัพยากรและงบประมาณเพิ่มเติมและเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาในสถานที่ที่มีความพร้อมด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ครับส่วนฉะเชิงเทราก็ยังคงน่าห่วงนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำยังท่วมหนักอยู่เลยคุณผู้ฟังชาวบ้านริมคลองกลางหลังสถานีสูบน้ำบ้านใหม่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจุดนี้จุดสำคัญครับในการระบายน้ำจากพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนลงสู่คลองชนประทานเดือดร้อนหนักก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำท่วมขังนานกว่า2สัปดาห์มีการเร่งระบายน้ำจากพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนสูบผ่านสถานีสูบน้ำบ้านใหม่โดยมีการนำท่อสูบน้ำพญานาคของชาวบ้าน6เครื่องมาสมทบกับเครื่องสูบน้ำของสถานีทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่บ้านเรือนบางหลังถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร20เซนติเมตรสวนผลไม้จมน้ำบ่อกุ้งเสียหายชาวบ้านก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยพิจารณาชะลอการสูบน้ำในช่วงน้ำทะเลหนุนด้วยนะครับแต่ก็ยืนยันว่าพร้อมให้เร่งระบายในช่วงที่ระดับน้ำทะเลลดลงก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพื้นที่อื่นนั่นเองนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่เสียสละนะครับก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับส่วนการเยียวยาผู้ประสบภัยขณะนี้ได้โอนเงินช่วยเหลือแล้ว 48,600 ครัวเรือนคิดเป็นประมาณ 12% ของจำนวนครัวเรือนที่คาดการไว้ก็ถือว่าเริ่ม คนไปบ้างแล้วนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยต้องเร่งช่วยเหลือด้านอื่นควบคู่กันไปด้วยนะโดยงบประมาณอย่างก็ต้องใช้อย่างรอบคอบถูกต้องตามหลักเกณฑ์และตรวจสอบได้ครับสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้เร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกที่ยังคงมีน้ำท่วมขังใน6เขตฝั่งตะวันออกได้แก่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงลาดกระบังและบึงกลุ่มรวมประมาณ97ชุมชนด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุมชนริมคลองครับทั้งนี้สาเหตุหลักเกิดจากการที่กทม.ถูกล้อมด้วยมวลน้ำ3ด้านนะครับทั้งจากด้านปทุมธานีนครนายกนะทางเหนือฉะเชิงเทราทางตะวันออกและสมุทรปราการทางใต้ตลอดจนการรับมือกับฝนตกหนักระลอกใหม่สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยนะครับกรุงเทพมหานครก็ติดตามการผันน้ำฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิดครับขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกณัฐพงษ์เพราแก้วเสนาธิการทหารและพันเอกเจษดาเฟื่องฟูผู้บังคับหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังต่อเนื่องมานาน15วันแล้วครับตอนนี้ระดับน้ำลดลงนะครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะสำหรับหมู่บ้านฟลอราวิลมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,800 ครัวเรือนครับหนึ่งในพื้นที่ประสบภัยกับปัญหาน้ำท่วมตั้งแต่ระยะแรกและการระบายน้ำก็ช้าเพราะว่าติดข้อจำกัดของเส้นทางการระบายน้ำและปริมาณน้ำสะสมการแก้ไขปัญหาจึงไม่สามารถพิจารณาเฉพาะจุดน้ำท่วมขังได้แต่ต้องบริหารจัดการเส้นทางน้ำทั้งระบบโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการระบายน้ำผ่านคลองลำกอไผ่และคลองลำปลาทิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่นั่นเองครับประเด็นการเมืองครับผมการยื่นยติซักฟอกของฝ่ายค้านนะครับนายกบอกว่ามั่นใจว่าท่านรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยที่โดนแบบล็อกเป้าเตรียมโดนซักถามเนี่ยชี้แจงได้นะครับส่วนพรรคกล้าทำเนี่ยถ้าโหวตให้นายกจะว่าอย่างไรอ่ะเดี๋ยวมาฟังนะครับคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันว่าอยู่ที่คณะกรรมการประสานหรือว่าวิปจะกำหนดกรอบเวลาอภิปรายช่วงใดส่วนที่ฝ่ายค้านไม่ยื่นอภิปรายพรรคเพื่อไทยอาจต้องการให้เกิดความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่นายกกล่าวว่าไม่คิดแบบนั้นนะอยู่ด้วยกันก็มีมารยาทอยู่แล้วและมั่นใจเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลส่วนที่มีการวิเคราะห์ว่าพรรคกล้าทำจะมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเป็นไปได้หรือเปล่านายอนุทินกล่าวว่าเอาจริงๆนะไม่เคยคุยกับพรรคกล้าทำและไม่ได้มีดีลอะไรกันแต่หากว่าพรรคกล้าทำนะครับซึ่งสถานะก็ไม่ได้อยู่ในวิปฝ่ายค้านแล้วไงแต่ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะแต่ถ้าเกิดว่าพรรคกล้าทำเนี่ยมาช่วยเอาโหวตให้กับฝั่งรัฐบาลนายกบอกว่าก็สาธุครับผมนอกจากนี้นายกยังตอบด้วยว่ายังไม่ได้คิดเรื่องของการปรับเก้าอี้คณะรัฐมนตรีเลยหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกยืนยันครับให้เครดิตฝ่ายค้านว่าเป็นผู้ให้คำแนะนำซึ่งต้องเตรียมความพร้อมหรือแก้ไขในสิ่งที่เรายังทำไม่สมบูรณ์และไปหาข้อมูลมาชี้แจงนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังว่าการอภิปรายครั้งนี้เนี่ย5วันจะเป็นอย่างไรเพราะฝ่ายค้านก็บอกแล้วว่าครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเป็นหลักเลยครับคุณผู้ฟังกินเจกันหรือเปล่าครับเข้าสู่เทศกาลกินเจกันแล้วนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับไปกันที่จังหวัดภูเก็ตครับศาลเจ้าในภูเก็ตกว่า40แห่งประกอบพิธีเสาโกเต้งนะครับและตะเกียงเทวดา9ดวงนะเป็นเสาโกเต้งแล้วก็ตะเกียงเทวดา9ดวงเนี่ยนะครับขึ้นสู่ยอดเสาแสดงสัญลักษณ์การเริ่มประเพณีถือศีลกินผักซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ครับก็เห็นบรรยากาศนะครับความคึกคักของเหล่าม้าทรงชายหญิงนับร้อยที่มาร่วมพิธีมีการใช้ของมีคมมีการใช้ขวานดาบเป็นอาวุธตามตำนานฟันตามร่างกายน้องๆหนูๆดูแล้วอย่าทำตามนะครับผมอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับเป็นการใช้ของมีคมเนี่ยของเหล่าม้าทรงทั้งหลายเนี่ย เขาเชื่อว่าเป็นการรับทุกข์แทนผู้เข้าร่วมถือศีลกินผักแต่ละศาลเจ้าก็จะมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆอย่างเช่นทำโขกุ้นนะมันคือพิธีการเลี้ยงทหารพิธีเหลี่ยมแก้งเป็นการสวดมนต์ตั้งแต่กิ้วอ๋องไต่เต้เข้าประทับในอามหรือว่าศาลเจ้าพิธีอัญเชิญลำเต้าปักเต้าหรือว่าเทวดาผู้กำหนดเวลาเกิดเวลาตายพิธีอาบน้ำมันขึ้นบันไดมีดพิธีลุยไฟพิธีสะเดาะเคราะห์รวมทั้งพิธีแห่พระรอบเมืองซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้11ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมในเทศกาลถือศีลกินผักครั้งนี้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ระดับโลกนะครับการประชุม IMF World Bank ก็จะเป็นการประชุมที่เรียกว่าเป็น Green Meeting นะครับมีการใช้รถ EV กว่า320คันนะครับในการดูแลให้เป็นไปตามคอนเซปต์ก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีการจัดการกับขยะอาหารลดพลาสติกและกระดาษด้วยแล้วก็ตำรวจก็ดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษนะครับผมขณะเดียวกันนะครับเน้นย้ำกันเลยพรุ่งนี้11ตุลาคมครับจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วทั้งประเทศไทยนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมส่งหีบบัตรเลือกตั้งแล้วที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นการเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมก็คือเรียกง่ายๆเป็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะมีขึ้นวันพรุ่งนี้11ตุลาคมใครมีสิทธิ์อย่าลืมไปเลือกตั้งนะครับท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าการดำเนินการในวันนี้เรียบร้อยดีคาดว่ากระบวนการส่งบัตรเลือกตั้งไปยังหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่งทั่วประเทศจะสำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่นไม่มีข้อติดขัดอะไรพรุ่งนี้11ตุลาคมความพร้อมของสำนักงานประกันสังคมต่อการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนั้นอยู่ที่ 100% นะครับพร้อมสำหรับการเลือกตั้งอย่างแน่นอนนี่ท่านยืนยันแบบนี้เมื่อถามว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินเหตุสุดวิสัยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นบางหน่วยเลือกตั้งประสบภัยน้ำท่วมหรือมีเหตุอื่นๆเกิดขึ้นจะทำอย่างไรท่านรัฐมนตรีบอกว่าภายหลังมีคำวินิจฉัยของศาลในเรื่องการลงทะเบียนและประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มีการกำหนดการแก้ไขระเบียบและปรับปรุงรายละเอียดให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยดังกล่าวส่งผลให้ต้องเพิ่มจำนวนหน่วยเลือกตั้งจากเดิมเนี่ย 2,000 เป็น 5,233 หน่วยทั่วไทยเพื่อรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ12ล้านคนหลังเพิ่มจำนวนหน่วยเลือกตั้งแล้วนะครับก็เกิดสถานการณ์น้ำท่วมก่อนหน้านี้นะน้ำท่วมนะก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่11ตุลาคมบางพื้นที่ก็ยังคงท่วมอยู่นะครับโดยเฉพาะการเดินทางประชาชนอาจจะมีปัญหาจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจากอำเภอหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งให้ประชาชนสามารถดำเนินการเลือกตั้งได้นี่คือทั้งหมดของเคาะข่าวค่ำครับหมดเวลาแล้วครับลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
9: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 16:35 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาในการนี้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายนพดลลัญชเวโรจน์รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค4ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค9พลโทชาคริตอุจจารัตนะแม่ทัพภาคที่4พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และนางสาวปวีณาจริยทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินไปประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีต่อมาเวลา 17:54 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569โดยมีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีและจังหวัดข้างเคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินเข้ายังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีประทับพระราชอาสน์พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเผาซีหามะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรจน์วุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นองค์การที่ทรงคุณค่าและให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงในการปฏิบัติความดีและการได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์สำหรับองค์การหรืออายะนี้ถูกประทานลงมาเพื่อตอบข้อซักถามของสตรีเกี่ยวกับความเท่าเทียมในการถูกกล่าวถึงและผลบุญต่อหน้าอัลเลาะห์โดยทรงประกาศชัดเจนว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์และการทำความดีไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงจังหวัดปัตตานีโดยเทศบาลเมืองปัตตานีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2569เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศาสนิกชนชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างท่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพระมหาคัมภีร์ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกโอกาสนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดครั้งที่19ประจำปี2569ฝ่ายชายได้แก่นายต่วนมูไฮมีนนิยามาจังหวัดปัตตานีและฝ่ายหญิงได้แก่นางสาวรัตนาสหมานจากจังหวัดนครนายกพระราชทานถ้วยรางวัลแก่รองชนะเลิศอันดับ1อันดับ2รางวัลชมเชยและพระราชทานโล่ที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดและผู้สนับสนุนการจัดงานทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีประมาณ80%นับถือศาสนาอิสลามโดยศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาให้คนนับถือเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบการของการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกย่างก้าวของชีวิตมุสลิมต้องอยู่บนคันลองของศาสนาอิสลามชาวไทยมุสลิมจึงน้อมนำคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต
เสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดุอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ในการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามอย่างใกล้ชิดจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปลานด้านข้างมัสยิดทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบรมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆรวมถึงนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบรมีนำเสนอผลการดำเนินงานด้านศิลปาชีพและผลสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยสายใยสนุกสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนิทรรศการบูรณาธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทส.จัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาและนิทรรศการด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่หน่วยงานต่างๆสนองพระราชดำริโดยน้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางการดำเนินงานอาทิโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำให้แก่กลุ่มเปราะบางโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์6รายพร้อมทั้งมีพระราชปฏิสันถารด้วยครอบครัวผู้ป่วยและพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมกับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งโรคทั่วไปโรคเฉพาะทางและด้านทันตกรรมที่มีผู้เข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น787รายโรคที่พบมากได้แก่โรคกระดูกและข้อและโรคตาแล้วส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นซึ่งในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ราษฎรด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิจีในโอกาสวันฟิจีของสาธารณรัฐฟิจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารดังนี้พนาท่านราตูในกามาทาวาเกโคลาชีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิจีกรุงสุวาในโอกาสวันฟิจีของสาธารณรัฐฟิจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟิจีประเทศไทยและฟิจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยาย
ายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport ณ กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่8ตุลาคม2569เวลา 16:56 นถึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง T1 Entertainment and Sport สำนักงานใหญ่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายธนนท์ธนกรประภานายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพร้อมด้วยผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport พร้อมกับทรงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านอีสปอร์ตการพัฒนาเส้นทางอาชีพและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงให้ความสำคัญกับการใช้สิ่งที่เยาวชนสนใจมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตทักษะดิจิทัลความรับผิดชอบและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยไม่ได้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเล่นเกมหรือมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพียงด้านเดียวโดยอีสปอร์ตยังสามารถเสริมสร้างทักษะสำคัญเช่นการมีวินัยการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และความรู้เท่าทันดิจิทัลโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด To Win No. 1และสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านอีสปอร์ตของ T1 Entertainment and Sport องค์กรอีสปอร์ตระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับระบบการพัฒนาคนบุคลากรเทคโนโลยีสื่อและการบริหารจัดการโดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของประเทศไทยตามบริบทที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนาเยาวชนของโครงการ To Be Number One ให้สอดคล้องกับบริบทดิจิทัลโดยใช้อีสปอร์ตและการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเยาวชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจากหัวหน้าสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องโดยสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็น1 ใน 4สถานีวิจัยพืชเขตหนาวของมูลนิธิโครงการหลวงก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝิ่นและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในโอกาสนี้องคมนตรีได้ตรวจติดตามศูนย์การเรียนรู้การประมงบนพื้นที่สูงโครงการหลวงซึ่งเป็นแหล่งพ่อเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราท์และปลาสเตอร์เจียนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตผลประมงและผลิตภัณฑ์คาเวียร์เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและขยายโอกาสทางการตลาดจากนั้นได้เดินทางไปยังหน่วยวิจัยย่อยขุนห้วยแห้งเพื่อติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงและแปลงสาธิตการปลูกพืชและสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80 88และ89ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงส่วนในช่วงบ่ายได้ตรวจติดตามการก่อสร้างสวน80พรรษาโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและทางเดินลอยฟ้าสกายวอล์กเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรองรับภารกิจด้านการวิจัยการส่งเสริมอาชีพและการเข้ามาศึกษาเรียนรู้ของประชาชนทั้งนี้การตรวจติดตามดังกล่าวมุ่งขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร รและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอด

ลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบโอกาสนี้ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนส่งผลให้น้ำท่วมขังบริเวณโรงเรียนและบ้านเรือนประชาชนกว่า300ครัวเรือนอาคารสถานที่สิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากซึ่งโรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะได้จัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเมื่อสถานการณ์น้ำลดลงจะได้รับพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตู้น้ำดื่มตู้แช่อาหารและชั้นวางสินค้าเพื่อให้โรงเรียนสามารถเปิดทำการและดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติต่อไปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกามูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสำตาตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเตยที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรเวลา 14:30 น.หอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนอนุบาลพะไทยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดดวนใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอาลางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยที่สวดมาติกาและสลับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัท CGL จำกัดนางรดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครที่สวดมาติกาสลับปกรณ์เวลา 19:00 น.นายกิตติศักดิ์เพชรพาและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มนายพันศักดิ์มัชชะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการครอบครัวจันทร์แช่มช้อยนางรดารัตน์
จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดนรนาถสุนทริการามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าสัทธารม

รวมวัดวะผู่แก้วและวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลนและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์จากวัดโมลีโรกยารามรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดปิตุราธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปสวดพระพิธรรมถวายพระศพคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเล็งเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทินายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ประสบอุทกภัยผ่านมูลนิธิอาสาพึ่งพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่และทรงผลักดันจนเกิดเป็นข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานด้านการพัฒนาในทุกมิติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากที่สุดในประวัติศาสตร์ขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชชุดกษัตริย์นักพัฒนาสู่โครงการหลวงติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ

0: ้อนกลับไปเมื่อ57ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่ห่างไกลความเจริญทรงทราบว่ามีชุมชนชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่เป็นแห่งๆประกอบอาชีพทำไร่เลื่อนลอยโดยการบุกรุกแพ้วถางป่าและการปลูกฝิ่นก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดบั่นทอนสังคมเศรษฐกิจและสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมากสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงมีพระราชดำริให้ตั้งโครงการหลวงขึ้นเมื่อพุทธศักราช2512เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาลดการปลูกฝิ่นและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาทเป็นทุนดำเนินงานโดยให้ชาวไทยภูเขาหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆที่มีรายได้ทดแทนเช่นกาแฟผักผลไม้เมืองหนาวดอกไม้ไม้ผลซึ่งไม่เพียงช่วยแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเพื่อดำเนินงานวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆรวมถึงจัดหาแปลงศึกษาทดลองไม้ผลเขตหนาวซึ่งต่อมาได้เรียกชื่อว่าสวน 200,000 ซึ่งหมายถึงสวนที่มาจากเงินที่ได้พระราชทานไว้ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาโดยมีหม่อมเจ้าพิเสด็จรัชนีเป็นผู้อำนวยการโครงการพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนดำเนินงานมีเป้าหมายช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรมช่วยชาวไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ต้นน้ำลำธารกำจัดการปลูกฝิ่นรักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้องป่าให้อยู่ในส่วนที่เป็นป่าและทำไร่ทำสวนในส่วนที่ควรเพาะปลูกอย่าให้สองส่วนนี้รุกล้ำซึ่งกันและกันการพัฒนาพื้นที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงใช้หลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาทรงยึดหลักการเข้าใจวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านเข้าถึงปัญหาในพื้นที่จริงรวมถึงพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีมิตรประเทศต่างๆทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพันธุ์พืชเมืองหนาวทำให้มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการศึกษาวิจัยเพื่อหาชนิดและพันธุ์พืชที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกบนพื้นที่สูงการศึกษาวิธีการปลูกและการปฏิบัติรักษารวมทั้งงานวิจัยอื่นศักราช2535ทรงเปลี่ยนแปลงสถานภาพโครงการหลวงเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อพัฒนางานวิจัยพืชทดแทนการจัดตั้งระบบแปรรูปการจัดจำหน่ายเพื่อให้ชาวไทยภูเขามีรายได้ที่มั่นคงซึ่งโครงการหลวงเป็นแบบอย่างที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหายาเสพติดจากต้นเหตุโดยเน้นการพัฒนาทางเลือกอาชีพและการสร้างรายได้ที่สุจริตมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปัจจุบันการพัฒนาโครงการหลวงกระจายอยู่บนดอยสูงในภาคเหนือตอนบนจำนวน38แห่งเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่นานาประเทศในพระวิริยะอุตสาหะส่งงานด้านการพัฒนาโดยเมื่อพุทธศักราช2537โครงการควบคุมยาเสพติดของสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณในการแก้ปัญหายาเสพติดส่งเสริมให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นปลูกพืชอื่นทดแทนกล่าวได้ว่าโครงการหลวงเป็นโครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่นแห่งแรกของโลกระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชไม่เคยมีวันใดและเวลาใดเลยที่พระองค์จะหยุดทรงงานทรงคิดโครงการพัฒนาต่างๆเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอจากต้นแบบผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการหลวงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงข ของสมเด็จพระบรมชนกนาถให้มีความต่อเนื่องพัฒนาต่อยอดขยายผลสู่การพัฒนาพื้นที่บ้านเลอตอตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงห่างไกลทุรกันดารเป็นหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะยอมีฐานะยากจนปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยซึ่งโครงการหลวงเลอตอจึงถือกำเนิดขึ้นเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่39และเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาอาชีพให้ชาวไทยภูเขาสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืนเพชรมณีแสงเพชรข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง
1: พระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมการสืบสานรักษาและพัฒนางานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนฟื้นชีวิตผ้าขิดโบราณด้วยพระมหากรุณาธิคุณติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

เราจะไปพบเรื่องราวที่น่าสนใจและมีคุณค่าที่สุดของแผ่นดินไทยคือการสืบสานรักษาและต่อยอดของแนวพระราชดำริแม่ของแผ่นดินกันค่ะได้ยินเสียงกี่ตึก

0: นับเป็นระยะเวลากว่า50ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าและหัตถกรรมไทยจากพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินสู่ความภาคภูมิใจของแผ่นดินจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าใหม่ที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสียงกระทบของกี่ทอผ้าโบราณดังเป็นจังหวะคือเสียงที่มีเสน่ห์แล้วเคยหายไปจากพื้นที่วันนี้ได้กลับมาสิ้นสุดการเรียนรู้ภูมิปัญญากลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้คนในชุมชนที่ยังคงยึดมั่นในแนวทางแห่งแนวพระราชดำริแม่ของแผ่นดินเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ลวดลายเทคนิคและภูมิปัญญาการทอผ้าใหม่โบราณสืบสานพระราชปณิธานมาอย่างมั่นคง
1: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ทรงตรัสให้อนุรักษ์มอญขิดผ้าขิดในลายโบราณครับพอเราถอดแบบออกจากมอญขิดที่เราเก็บสะสมมาในห้องผ้าโบราณของเรานะครับแต่ลายนี้ครับเป็นลายพระราชทานลายดอกรักราชกัญญาของพระองค์สิริวัณครับครับผมพระองค์หญิงท่านออกแบบลายผมก็เลยเอาลายดอกรักราชกัญญาที่เป็นผ้ามัดหมี่ครับมาทอสลับขีดให้เป็นเอกลักษณ์ของอุดรธานีของเรา
2: ใครว่าให้คนในพื้นถิ่นน่ะ
1: ใช่ครับ
2: ดีไซน์ร่วมกันว่าเราจะเอาความโดดเด่นของตลักอะไรเข้ามาอยู่ในลายของพระราชทาน
0: และด้วยความละเอียดอ่อนน้ำพระราชฤทัยรักความเป็นไทยแม่ของแผ่นดินจึงได้ส่งมุ่งเน้นในการฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์ประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืน
3: ช่างทอผ้าอย่างเรานะครับถามว่าเส้นใยไหมลืบเราไปทำผ้าได้ไหม
4: ได้
3: นะครับเส้นไหมน้อยเป็นไหมที่มีคุณภาพสูงที่สุดก็ทำผ้าได้เรียบดูดีที่สุดในส่วนของเส้นลังสีขาวๆเหล่านี้ที่ลอยอยู่หน้าหม้อยังสามารถสาวเป็นเส้นใยได้อีกครั้งหนึ่งเรียกว่าไหมแรง
5: ผู้สาวบ้านใดปั้นฝายได้เก่งผู้สาวนั่นที่ได้ฮับเป็นลูกสะใภ้แล้วค
6: ่
5: ะ
6: ไหมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแล้วก็ทำได้ยากกว่าฝ้ายซึ่งฝ้ายก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าหนึ่งต้องทำมาเป็นเพื่อเป็นหมอนเป็นผ้าห่มเป็นตัดเสื้อในสมัยก่อนครับจึงจำเป็นว่าทำไมลูกสาวบ้านไหนต้องหัดทำฝ้ายเพื่อที่จะไปทำเป็นเครื่องเรือน
0: เสียงจากคนในชุมชนกลับสะท้อนความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะทุกครั้งที่มือหนึ่งคู่หมุนเส้นไหมทุกครั้งที่เส้นฝ้ายถูกปั่นและทุกครั้งที่กระสวยพาดผ่านกี่ทอผ้าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการผลิตผืนผ้าแต่คือการผลิตความภาคภูมิใจและกำลังผลิตอนาคตให้กับชุมชนเส้นทางในการสืบสานรักษาและต่อยอดราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้รับการสานต่อจากการทรงทุ่มเททรงงานสืบสานภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าและหัตถกรรมไทยของพระบรมวงศานุวงศ์สร้างขวัญและกำลังใจ
2: พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ก็ส่งพระเมตตานะคะเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนมาชมกิจกรรมที่บ้านนนกอกทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่แห่งพระมหากรุณาธิคุณเราจะนำไปสู่เรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องค่ะนั่นคือพระราชสวนีอันสำคัญยิ่งก็คือว่าในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ต่างๆทุกพระองค์ให้เน้นย้ำในการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นซึ่งหมู่บ้านโนนกอกแห่งนี้นะคะก็ได้ดำเนินตามพระราชสวนีจนมาถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแห่งนี้
1: พระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์องค์เสด็จมาโนนกอกยังไม่เป็นไรเลยนะครับถนนก็ยังไม่ได้เป็นแบบนี้ครับ
7: บ้านเราก็คือลูกหลาน
1: ใช่ครับยังไม่เป็นแบบนี้ครับองค์เสด็จเข้ามาเสด็จมาถึงปุ๊บก็มาดูผ้าโบราณตอนนั้นมีไม่กี่ชิ้นครับมีไม่กี่ชิ้นแล้วก็พระองค์ก็ตัดบอกว่าอยากให้อนุรักษ์อยากให้อนุรักษ์ ลายโบราณอย่างนี้ไว้ทั้งหมดให้ลูกหลานได้ชมครับนั่นก็เป็นการจุดประกายว่าพอดีเลยเราทำศูนย์เราตั้งกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนท์ก่อขึ้นมาครับก็เป็นแนวทางที่เริ่มต้นที่เก็บลายหมอนขิดในชุมชนทั้งหมดครับแล้วก็ลายผ้าถุงทั้งหมดเอามารวมกันให้จะให้ได้มากสุดแล้วก็จะเก็บต่อไปเรื่อยๆนะครับตรงนั้นนะครับเอาเก็บมาแล้วก็ถอดแบบจากลายตรงนั้นพระองค์ก็เสด็จมาตามงานตลอดมีทั้งออกแบบลายฉลองพระองค์ท่านด้วยครับ
2: ถือว่าที่นี่กีที่เป็นจุดกำเนิดของกลุ่มทอผ้าคือกีจากโครงการพัฒนาชุมชนนะคะก็มาในนามของโครงการยังโอท็อปก็คือของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มาทำเรื่องภูมิปัญญานะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ก็นำที่นี่เข้าสู่โครงการเรียกสั้นๆว่า KBO ของกรมการพัฒนาชุมชนและเราก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศก็คือผ้าย้อมบัวแดง
0: ความสำเร็จของชุมชนไม่ได้เกิดขึ้นจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทสำคัญในการเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนยกระดับให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทั้งด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1: ถ้าไม่มีพระมหากรุณาธิคุณก็จะมีแค่เป็นความสำเร็จเพียงแค่เล็กๆแต่พอดีมีพระมหากรุณาธิคุณมีพระบารมีขององค์ท่านลงมาปุ๊บเนี่ยจากจุดเล็กๆก็กลายเป็นจุดใหญ่ที่เราไม่ได้ดูแลแค่นนกอกหมู่บ้านเดียวตอนนี้เราดูแลทั้งเกือบทั้งจังหวัดเลยครับ
2: คือเรื่องราวอันทรงคุณค่ายิ่งนะคะคือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พวกเราชุมชนบ้านนนกอกแห่งนี้นะช่วยกันร้อยเรียงเพื่อที่จะร่วมกันถ่ายทอดไปสู่จากรุ่นสู่รุ่นนะคะขอฝากความคิดดีๆนั่นคือจงภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ค่ะเพราะนั่นคือความมั่นคงและยั่งยืนใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์พระมหากรุณาธิคุณคือความร่มเย็นที่มั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM Playlist Non-Stop
8: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
11: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
10: เขาจะกินปิ้งย่าง
11: แต่เขาจะกินชาบู
10: ปิ้งย่าง
11: ชาบู
10: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
11: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: มีโอกาสมีโอกาสแล้วที่มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอ
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: อยากเริ่มทำแบบพี่กั้งเนี่ยที่พี่กั้งเป็นอยู่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนางแบบเป็นอะไรเงี้ยต้องเริ่มทำยังไงคะ
3: รู้สึกว่าถ้าอยากทำอะไรก็ทำเลยแล้วกันอย่างตอนแรกที่กั้งทำอ่ะคือกั้งไปถามเพื่อนที่ดังๆเลยเพื่อนบอกว่าลงไปเลยทุกวันวันละคลิปเดี๋ยวก็แมทแล้วกั้งก็ทำอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็แมทจริงๆแต่ว่าคลิปก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับดวงช่วงเวลาจังหวะชีวิตด้วยแล้วแบบถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจในชีวิตมันก็อาจจะไม่ได้มีคน
4: เธอน่ารักด้วยบทเธอเก่งด้วยมันเลยไปด้วยกันได
3: ้ใช่ก็ถ
4: หึงบ่เนี่ยหรืออะไรอ่ะ
5: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
7: สวัสดีวันเสาร์นอนพักผ่อนให้เพียงพอเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาวนะคะ
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
8: EFM Playlist Non-Stop
6: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซิลี่คลึงดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: หารแมวอาหารแมวกินนกอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินนก
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาก๊อบก๊อบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: มีชีสอีกไหม
6: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: เวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
2: ้อ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยกำชับสื่อสารด้วยภาษาเข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ทันทีสักครู่มาติดตามค่ะ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านตอง
7: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02555555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: อง
1: จากกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีประชุมร่วมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนย้ำต้องไม่มีพื้นที่ไหนที่ถูกละเลยคุณยศวัฒน์พงประภาสได้เงินค่ะ
4: ที่โรงแรม CF ปัตตานีจังหวัดปัตตานีในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้จากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงให้เห็นว่าตอนนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกครอบคลุมแทบทุกจังหวัดในภาคใต้เริ่มจากจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่ในห่วงเวลานี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมพร้อมย้ำการเตรียมความพร้อมคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำได้ในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมในการดูแลประชาชนด้วยการคาดการณ์สถานการณ์ให้ล่วงหน้าและมีการเตรียมการศูนย์พักพิงเพื่ออพยพผู้คนต้องไม่มีพื้นที่ไหนที่ถูกละเลยขณะที่การสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งด้วยการสื่อสารที่ทั่วถึงเข้าใจง่ายใช้ถ้อยคำภาษาที่อ่านและเข้าใจทันทีเป็นภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจไม่ต้องอธิบายทางเทคนิคหรือเหตุผลอะไรที่ไม่จำเป็นต้องย้ายออกเมื่อไหร่กลับเข้ามาได้ตอนไหนทำอะไรบ้างกำหนดให้ชัดเจนขณะที่การให้ความช่วยเหลือประชาชนนั้นจะต้องให้ได้รับการดูแลทั้งปัจจัย4ต้องครบถ้วนไม่ขาดตกบกพร่องทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการ7แนวทางด้วยแก่ติดตามประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงตรวจสอบปรับปรุงระบบการระบายน้ำเตรียมพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรอพยพและแจ้งเตือนประชาชนกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐและจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและความรับผิดชอบยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งวันนี้ได้โอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 36,899 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 302,139,000 บาทแบ่งเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทใน8จังหวัดได้แก่กรุงเทพสระบุรีระยองเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนนทบุรีปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยารวม 29,411 ครัวเรือนเป็นเงิน 264,699,000 บาทครัวเรือนละ 5,000 บาทใน5จังหวัดได้แก่กรุงเทพระยองนนทบุรีปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยารวมทั้งสิ้นจำนวน 7,488 ครัวเรือนเป็นเงิน 37,440,000 บาทรวมโอนเงินเยียวยาทั้งสิ้น3ครั้ง 48,601ครัวเรือนรวม 409,641,000 บาทส่วนกรณีผู้เสียชีวิต5รายได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทปิดท้ายที่ประกาศจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องการสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพขณะนี้กทม.สิ้นสุดสาธารณภัยแล้วรวม42เขตยังคงเหลืออีก8เขตที่อยู่ระหว่างดำเนินการและเฝ้าระวังได้แก่เขตคลองสามวาเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตสะพานสูงเขตสายไหมและเขตหนองจอก
5: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: กองทัพ บกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพ บกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: ฝนตกให้กางร่มความทุกข์ถาโถมให้กางใจ
3: EFM Playlist Non-stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซิลลี่คลึงดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มู่อะไรที่เปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของสายหมู่ขชาพาพาไปหมู่ผ่าข้ามโขงสู่สปป.ลาวเปิดเรื่องราววัดสุวรรณคารามตามรอยความเชื่อเบื้องหลังการพลิกฟื้นจากวัดที่เคยเงียบงันสู่จุดหมายแห่งศรัทธาในขชาพาพาไปหมู่เสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปหมู่
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดีโรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: หออยอหอยกอปอกระป๋อง
4: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
4: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
5: โดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟยังมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-stop
2: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัดทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM NewsEFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะจุลพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม11ตุลาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอ
6: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันหากพรุ่งนี้ฝนตกจนไม่สามารถเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้จะย้ายไปยังเขตลงคะแนนที่ปลอดภัยทันทีคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามความเรียบร้อยก่อนวันลงคะแนนจริงในวันพรุ่งนี้11ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.พร้อมกันทั่วประเทศพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้ได้จัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งกว่า 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสโดยสำหรับข้อห่วงใยด้านสถานการณ์ฝนตกหนักหรือว่าภัยพิบัติที่พี่น้องประชาชนหลายคนกังวลว่าจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปเลือกตั้งนั้นในเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีระบุว่าได้มีการเตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้เรียบร้อยแล้วหากมีประกาศทางราชการระบุให้พื้นที่ใดเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั้งอำเภอหรือทั้งเขตจะไม่สามารถจัดหน่วยเลือกตั้งได้ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการเลือกตั้งจะพิจารณาย้ายสถานที่ลงคะแนนเสียงไปยังอำเภอหรือเขตใกล้เคียงที่ปลอดภัยทันทีโดยจะยึดหลักความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของผู้มาใช้สิทธิ์และสิ่งสำคัญที่สุดคือจะเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งสถานที่ใหม่ให้ทราบโดยเร็วที่สุดทั้งนี้กระทรวงแรงงานเชิญชวนและเน้นย้ำผู้มีสิทธิ์ทุกคนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเริ่มจากการตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจจะแตกต่างกันโดยสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: ทหารกองกำลังผาเมืองสกัดจับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าได้เกือบ3ล้านเม็ดคุณชัชวานวังที่ยองรายงานค่ะ
4: ปฏิบัติการสกัดจับกุมขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในครั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองได้สนที่กำลังร่วมกับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่334ตำรวจภูธรแม่อายและฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่กระจายกำลังตั้งจุดสกัดตามถนนเชื่อมต่อออกมาจากแนวชายแดนจนกระทั่งพบรถยนต์กระบะสีเทาต้องสงสัยติดแผ่นป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ขับออกมาจากเส้นทางแนวชายแดนอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเข้ามาในพื้นที่บ้านห้วยน้ำเย็นตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณขอตรวจสอบแต่รถกระบะคันดังกล่าวได้เร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงขับรถไล่ติดตามพร้อมวางกำลังสกัดกั้นในทุกเส้นทางคนขับรถคันดังกล่าวเห็นจวนตัวจึงตัดสินใจทิ้งรถหนีเข้าป่าไปจากการตรวจสอบภายในรถพบกระสอบฟางดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังซุกซ่อนอยู่จำนวน14ใบภายในมียาบ้าบรรจุอยู่รวม 2.8 ล้านเม็ดเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดรถของกลางพร้อมยาบ้าไว้และอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามจับกุมขบวนการลักลอบขนยาเสพติดรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
2: ปิดท้ายที่ผลฟุตบอลไทยลีกติดตามกับคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
5: ฟุตบอลไทยลีกวันนี้มีเตะ3คู่จบลงแล้วทุกคู่ผลมีดังนี้ครับ BG ปทุมยูไนเต็ดเล่นใน True BG Stadium เสมอกับอยุธยายูไนเต็ดที่เหลือ10คน1ประตูต่อ1ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านชนะระยอง FC ที่เหลือผู้เล่น10คน3ประตูต่อ2ครับและอุทัยธานี FC เล่นในบ้านเอาชนะราศีสลายยูไนเต็ด4ประตูต่อ2ครับพรุ่งนี้ไทยลีก1ยังมีเตะอีก4คู่นะครับลำพูนวอร์เรียร์จะพบกับ True Bangkok United PT ประจวบครับจะพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดศรีสะเกษยูไนเต็ดจะพบกับชลบุรี FC และการท่าเรือ FC จะพบกับปัตตานี FC นะครับอภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
6: หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์แท็บเล็ตก่อนนอนเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์จะรบกวนการนอนที่มีประสิทธิภาพได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงยิ้มให้กับความหวังและเพิ่มพลังให้กับชีวิต
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ไอคอนกรุงโป
2: สมัยก่อนเขาจะทำไร่ทำนากันค่ะใช่ก็คือมันมีประมาณ4คืนนะคะที่ต้องหอบตายายเนี่ยต้องหอบหนูกับลูกพี่ลูกน้องน้องหนูเราไปนอนที่นาหนูกับน้องเนี่ยก็เป็นเด็กอะค่ะเล่นกันก็หลับไปได้พักหนึ่งเราก็ต้องสะดุ้งตื่นมาได้ยินเสียงเหมือนคนน่ะเอานิ้วเคาะมาจากด้านล่างอะค่ะจากใต้ถุนน่ะแต่ว่าสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยเป็นเงาเหมือนเป็นคนนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะเงยขึ้นไปเป็นคนแก่ผู้ชายอะค่ะนั่งพาดอยู่บนคานค่ะตอนเนี้ยเป็นจังหวะที่หันไปมองข้างหลังพร้อมกันเลยค่ะที่รู้มั้ยคะสิ่งที่คืออะไรคืออะไรคะเป็นขาคนค่ะกำลังวิ่งตามพวกหนูมา
3: ว้าย
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-stop
5: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซิลลี่คลึงดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
5: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Lightฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
4: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
2: EFM แฟนดอมไลฟ
6: ์มิงมิงเนจูนสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
6: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะช
7: ื
6: ่อเกมว่า School of Love โรงเรียนสอนรักทุกภารกิจจะสอนให้หมิงเนฟรู้จักกับคำว่ารัก
7: โลเคชั่นที่2คือห้องสมุดนะครับสถานที
6: ่
7: สองเสียงไม่ได้เรียกว่าคุณต้องทายคำอีกฝ่ายโดยการอ่านปากคนหนึ่งใบ้คนหนึ่งทายแล้วก็สลับกัน
6: มาเริ่มเลย
9: Love you baby
6: เย
9: ้แมงกินฟันละ
7: โอ้โห
9: ใช
6: ่
9: เป็นแฟนกันนะPEN ปากกา
2: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
11: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะเร่งสั่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดค่ะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่น้ำในระลอกแรกกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือเพียงพื้นที่ไม่กี่แห่งที่มีความเสียเปรียบทางด้านของที่ตั้งหรือระดับพื้นเดิมนะคะซึ่งได้เน้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะและก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้อย่างเต็มที่เพราะว่าที่อื่นนั้นเริ่มน้ำลดลงแล้วนะคะทั้งนี้ค่ะซึ่งน้ำท่วมก็มีความยากลำบากในระดับนึงค่ะเมื่อน้ำลดแล้วเรายังคงต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการเข้าไปให้การช่วยเหลือนะคะก็ให้ประชาชนนั้นกลับเข้าสู่เคหสถานได้และช่วยให้บริหารจัดการกับเศษขยะมูลฝอยทั้งหลายที่ทับถมมาในช่วงน้ำท่วมตลอดจนทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งถนนหนทางต่างๆคอยติดตามเฝ้าระวังในเรื่องของโรคระบาดหรืออาหารที่มีผลมาจากการเกิดน้ำท่วมในระยะเวลานึงค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสถียรศรีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
10: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
12: ความสำเร็จไม่ได้มีไว้ให้ร้องขอแต่มีไว้ให้เราถักทอด้วยการหมั่นลงมือทำ
0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซิลลี่คลึงดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: 1 2 3 4
4: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: หนูไปเดทกับคนแปลกๆตอนที่เราเริ่มรู้จักกันเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนเกิดน้ำท่วมถ้ามาหาเราหน่อยเฮ้ยใจเย็นน้ำท่วมถ้าเธอไม่มาเราจะไม่คุยเลยนะเราไม่ได้พิศวาสเขาแต่เราอยากรู้ว่าเออไปก็ได้หนูก็นั่ง BTS ไปถึงนู่นถึงที่ไหนแล้วเฮ้ยเธอมารีดเสื้อให้เราหน่อยได้ไหมอ่ะไปรีดเขาก็มารับไปคาเฟ่กันก่อนไหมแต่มันแพงมากเลยมันแพงมาก
2: ตอนนี้แชทถามว่าหล่อไหมอ่ะ
1: คือเขาใส่คอนแทคเลนส์ตาแป๋วอ่ะหนูก็บอกมันว่าเธอเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้คิดกับเธอแบบนั้นก็โมโหหนูเธอแม่งทำเราเสียเวลามากเลยเออก็ดีเราก็ไม่ได้ชอบอะไรเธอขนาดนั้นหรอกได้แล้วมันก็ดูดน้ำทีนึงฟูแล้วมันก็ลุกไปเลยก่อนมาไปบอกอย่าเอาเราเอาไปนินทาใครนะเว้ยกูไม่นินทากับเพื่อนหรอกเจอกูแน่พุทธทอกพุทโธ
3: โดนแล้วไอตีตาแป๋ว
4: ตาแป๋วถ้าได้ฟังนะคะตาแป๋วโทรมาอินบ็อกมาได้นะเราจะฟังความสองข้าง
2: ทั้งหลายทั้งมวลนะสองคนนี้เหมาะกัน
0: พุทธทอกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝากBAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: ันแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะบรรดานักเรียนชาวฝรั่งเศสค่ะยังคงปิดล้อมโรงเรียนมัธยมและรวมตัวกันประท้วงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการชุมนุมประท้วงใหญ่ทั่วประเทศที่กลุ่มเยาวชนนั้นเป็นผู้นำด้านการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองที่กำลังประสบปัญหาด้านงบประมาณเร่งแก้ไขปัญหาโรงเรียนขาดแคลนบุคลากรและอยู่ในสภาพสุดโทรมกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นค่ะประกอบไปด้วยนักเรียนจากโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนและชั้นเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ร่วมกันค่ะนำถังขยะมาตั้งเป็นสิ่งกีดขวางบริเวณหน้าโรงเรียนหลายแห่งทั้งในกรุงปารีสและเมืองสตาร์บรูคพวกเขาเองค่ะบอกว่าไม่ใช่การต่อสู้ของคนกลุ่มเล็กๆแต่เป็นการต่อสู้เพื่อเยาวชนทุกคนติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Asset Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต
5: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์การฝึกหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆสัก5นาทีช่วยให้จิตใจสงบลงได้นะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะเว็บไซต์ตรวจวัดคุณภาพอากาศของสวิตเซอร์แลนด์นะคะได้จัดอันดับให้กรุงกัวลาลัมเปอร์นั้นเป็นเมืองใหญ่ที่มีมลพิษที่สูงที่สุดในโลกนะคะโดยที่กัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียแห่งนี้ค่ะมีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่222นะคะซึ่งอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างมากแล้วนะคะพร้อมทั้งที่จะทำให้ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจนั้นมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นด้วยติดตามกันต่อไปนะคะEFM News เรียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อย่าสูญเสียตัวตนเพราะปากของคนที่ไม่รู้จักตัวคุณ

0: 24ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
2: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอปเอทามฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่ว

0: ้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting หรือ AM 2026นะคะในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะเวทีการประชุมนี้ค่ะเป็นเวทีระดับโลกนะที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศจะมารวมตัวกันค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมพูดคุยถึงทิศทางเศรษฐกิจโลกโดยนายเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีนะคะยืนยันความพร้อมจะประชุมทุกมิติและเบื้องหลังการประชุมระดับโลกคือการเตรียมความพร้อมด้านของความปลอดภัยการเดินทางและการแพทย์อย่างรอบด้านพร้อมการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกและความมั่นใจตลอดการเข้าร่วมงานนะคะตั้งแต่พื้นที่การจัดงานโรงแรม21 แห่งเส้นทางการเดินทางไปจนถึงแผนรองรับเหตุฉุกเฉินทุกส่วนได้รับการวางแผนและเตรียมพร้อมนะคะเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นในครั้งนี้ประเทศไทยจะได้รับการต้อนรับจากผู้เข้าร่วมประชุมทั่วโลกกว่า 17,000 คนจาก191ประเทศพร้อมร่วมถ่ายทอดเรื่องราวศักยภาพและเอกลักษณ์ของประเทศไทยผ่านประสบการณ์ตลอดการประชุมค่ะติดตามกันได้ใหม่นะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลดAsset Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ฝึกทิ้งขยะในใจให้เหมือนทิ้งขยะในมือ
6: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ได้เวลาแล้วค่ะ FM News ในช่วงนี้นะคะกองทัพสหรัฐในจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นค่ะได้รับคำสั่งให้ระงับการปฏิบัติงานเป็นเวลา48ชั่วโมงและประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกข้างนอกยามวิกาลเป็นเวลา1เดือนนะคะหลังจากเกิดเหตุจับกุมนาวิกโยธินนายหนึ่งในข้อหาสงสัยว่าก่อเหตุฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ค่ะทั้งนี้แล้วนะคะในช่วงเวลานี้จะห้ามทำกิจกรรมอิสระนอกฐานทัพและก็ห้ามดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟีสต์ไดอร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้
3: ด้วยเวลาค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะหมอกควันปกคลุมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะคะบดบังทัศนียภาพในเมืองหลังจากเกิดเหตุไฟป่าลามหนักบริเวณเกาะกะลิมันตันและเกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซียไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ป่าและป่าพลุขนาดใหญ่ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างทั่วหมู่เกาะอินโดนีเซียส่งผลให้ระดับมลพิษพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอย่างเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวควันนี้นะคะถูกพัดพาไปตามกระแสลมก่อให้เกิดมลพิษข้ามแดนส่งผลให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและก็สิงคโปร์ด้วยค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเพียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได
6: ้ Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์โลกจะใจร้ายก็ช่างมันแต่วันนี้เราต้องใจดีกับตัวเองชาร์จแบตให้เต็มหลอดแล้วค่อยไปต่อกันใหม่นะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: ้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Except Portal
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: กินน

0: ันแมวกินนกอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินนก
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
1: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินาหุค่ะสำนักงานประกันสังคมเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้ทั่วประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: ร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมากGreen Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.พร้อมกันทั่วประเทศโดยได้จัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งกว่า 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับข้อห่วงใยด้านสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วหากมีประกาศทางราชการระบุให้พื้นที่ใดเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั้งอำเภอหรือเขตจนไม่สามารถจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งได้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจะพิจารณาย้ายสถานที่ลงคะแนนไปยังอำเภอหรือเขตใกล้เคียงที่ปลอดภัยทันทีโดยยึดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของผู้มาใช้สิทธิ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนอกจากนี้เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมสำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการการเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทางเว็บไซต์ www.sso.go.th รวมถึงช่องทางการสื่อสารที่กำหนดซึ่งสามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 16:00 น.ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโปร่งใสและเคารพกติกาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและอนาคตของประกันสังคมกรมควบคุมโรคเตือนภัยเทศกาลกินเจ2569ชูแนวคิดกินเจอย่างรู้ทันและปลอดภัยแนะเลี่ยงอาหารหวานมันเค็มห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายแพทย์มนเทียคณะจังหวัดอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นอกจากจะได้บุญจากการงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์แล้วประชาชนจะต้องใส่ใจในเรื่องสุขภาพเนื่องจากอาหารเจส่วนใหญ่ผ่านการทอดหรือแปรรูปและหมักและมักจะมีการใส่เครื่องปรุงรสน้ำตาลและโซเดียมในปริมาณที่สูงซึ่งหากรับประทานอาหารเจเป็นประจำอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคอ้วนได้ทั้งนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคยังได้เตือนเพิ่มเติมด้วยว่าขอให้ระมัดระวังอาหารเจประเภทผัดทอดและอาหารสำเร็จรูปซึ่งอาจจะมีโซเดียมสูงเกินกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้รวมถึงระวังอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงสำหรับกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและโรคไตที่จะต้องควบคุมอาหารเป็นพิเศษพร้อมทั้งยังได้แนะนำให้ประชาชนเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายเน้นผักและผลไม้รสหวานมันเค็มและเปลี่ยนจากเมนูผัดหรือทอดมาเป็นต้มนึ่งหรือย่างแทนแล้วก็ควรที่จะดื่มน้ำให้สะอาดเพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพดีในระยะยาววรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: และประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได
5: ้การให้อภัยและมอบความเมตตาให้กับผู้อื่นคือหนึ่งในคุณธรรมที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดดีทำดีวันนี้วันพระค่ะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นคือโอกาสใหม
3: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop สวัสดีวันอาทิตย์วันนี้เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่การจัดระเบียบบ้านหรือเก็บของที่ไม่ใช้แล้วทำให้พื้นที่ส่วนตัวดูสดชื่นขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกดีสุด
1: ๆร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
2: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: อะไรที่เปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของสายหมู่คชาพาพาไปหมู่ผ่าข้ามโขงสู่สปป.ลาวเปิดเรื่องราววัดสุวรรณคารามตามรอยความเชื่อเบื้องหลังการพลิกฟื้นจากวัดที่เคยเงียบงันสู่จุดหมายแห่งศรัทธาในคชาพาพาไปหมู่เสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปหมู่
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน
5: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน
6: อังคารกลุ่มโป
7: ก็เขาจะทำไร่ทำนากันค่ะใช่ก็คือมันมีประมาณ4คืนนะคะที่ต้องหอบตายายเนี่ยต้องหอบหนูกับลูกพี่ลูกน้องน้องหนูเราไปนอนที่นาหนูกับน้องเนี่ยก็เป็นเด็กอะค่ะเล่นกันก็หลับไปได้พักหนึ่งเราก็ต้องสะดุ้งตื่นมาได้ยินเสียงเหมือนคนน่ะเอานิ้วอะเคาะมาจากด้านล่างอะค่ะจากใต้ถุนน่ะแต่ว่าสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยเป็นเงาเหมือนเป็นคนนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะเงยขึ้นไปเป็นคนแก่ผู้ชายอะค่ะนั่งพาดอยู่บนคานค่ะตอนเนี้ยเป็นจังหวะที่หันไปมองข้างหลังพร้อมกันเลยค่ะที่รู้มั้ยคะสิ่งที่เห็นคืออะไร
8: คืออะไรคะ
7: เป็นขาคนค่ะกำลังวิ่งตามพวกหนูมา
9: ว้าย
10: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
11: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: กระเป๋าเดินทางหนึ่งถุงกอล์ฟอีกหนึ่งภูเก็ตคนเดียวชิว
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายสบาย
0: สัมภาระเยอะขนาดเนี้ยไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อ Bluetooth กับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: อยากเริ่มทำแบบพี่ก้างเนี่ยที่พี่ก้างเป็นอยู่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนางแบบเป็นอะไรเงี้ยต้องเริ่มทำยังไงคะ
2: รู้สึกว่าถ้าอยากทำอะไรก็ทำเลยแล้วกันอย่างตอนแรกที่ก้างทำอ่ะคือก้างไปถามเพื่อนที่ดังๆเลยเพื่อนบอกว่าลงไปเลยทุกวันวันละคลิปเดี๋ยวก็แมสแล้วก็ทำอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็แมสจริงๆแต่ว่าคลิปก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับดวงช่วงเวลาจังหวะชีวิตด้วยแล้วแบบถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจในชีวิตมันก็อาจจะไม่ได้มีคน
3: เธอน่ารักด้วยบทเธอเก่งด้วยมันเลยไปด้วยกันได้
2: ใช่ก็ถ้าอยากเริ่มก็ทำค่ะ
3: ก็น่ารักจริงหึงบ่เนี่ยหรืออะไรอ่ะ
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
5: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะยอดโอนเพิ่มต่อเนื่องปภ.ออมสินจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมล่าสุด 75,326 ครัวเรือนกว่า650ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
8: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
9: หรอ
10: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
12: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: เติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยถึงยอดโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดวันที่10ตุลาคมเวลา 19:00 นรวม 75,326 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่31จังหวัดพร้อมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย5รายรายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทรวมเงินกว่า650ล้านบาทโดยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าผลการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทและ 5,000 บาทเพิ่มขึ้นจาก 35,845 ครัวเรือนเป็น 75,326 ครัวเรือนคืบหน้าตามนโยบาย First Come First Serve ของนายกรัฐมนตรีทางนี้ปภ.ขอขอบคุณองค์การขออภัยค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดที่ร่วมเร่งรัดกระบวนการตามข้อประสานงานเน้นย้ำของปภ.ส่งผลให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและติดตามผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ที่น่าสนใจอาร์เซนอลชนะลีดส์ยูไนเต็ด2-1แอตันวิลล่าเสมอเบรนฟอร์ด2-2เชลซีชนะบอร์นมัธ5-1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่เหลือ10คน1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจอัลส์บวร์กเสมอไบเยอร์มิวนิก2-2ไมซ์5แพ้ไบเออร์ลีเวอร์คูเซน3-4ไอแบร์ไลซิกชนะไอทัฟแฟรงก์เฟิร์ต6-0ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนคู่ที่น่าสนใจอาราเบสเหลือ10คนแพ้เลโก้มาดริด1-2บาร์เซโลน่าชนะเกตาเฟ่3-0เรอัลมาดริดเหลือ10คนชนะบิยาร์แรล1-0ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจอินเตอร์มิลานชนะปาร์ม่า3-0และนาโปลีชนะฟรอซิโนเน่3-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP มาสเตอร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่สาธาร